0: บางคนไม่มีจะกินเลยนะบางคนตกงานเลยด้วยซ้ำไปนะมองว่าเขาก็เครียดหนักพอสมควรอยู่แล้วว่าอนาคตจะทำอะไรกันอย่างไรดีเนี่ยอยู่ดีๆเปิดเทอมมาเสร็จปุ๊บมาว่ากันด้วยเรื่องของระเบียบวินัยที่บางเรื่องมันหยุมหยิมจนเกินไปมันลงรายละเอียดมากจนเกินไปที่หมออยากจะบอกก็คือว่าเลิกยุ่งกับศีรษะของเขาสักนิดหนึ่งแล้วถอยกลับมาตั้งหลักแล้วทำให้เกิดพลังบวกแล้วทำให้เขามีตัวตนแล้วเสร็จแล้วสัมพันธภาพที่ดีขึ้นเราก็ค่อยมาดูกติกาว่าเราจะทำให้มันมีวินัยเกิดขึ้นการมีกติกาผมจะถามกลับไปที่คุณครูครับว่าเวลาคุณครูเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วในบ้านในเมืองมันมีวินัยมันมีกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถึงขนาดมันมีกระบวนการในการทำประชาพิจารณ์มันจะลุ่มๆดอนๆมันอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่เขาก็มีกระบวนการให้อุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็สามารถที่จะขอประชาพิจารณ์เพื่อให้กฎระเบียบนั้นมีความเป็นธรรมมีเหตุผลไม่ได้เวิร์นเวอร์จนเกินไปถ้าดูแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ยังลงลายมือชื่อในการที่จะคัดค้าน
1: หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไร
0: มันมีเส้นทางในกระบวนการของมันใช่ไหมเช็คเช่นเดียวกันเวลาเราจะเซตกฎระเบียบให้กับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมายิ่งเป็นวัยรุ่น
1: ครับ
0: ยิ่งอาจจะต้องกลับนั่งคิดว่าแล้วเราดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมไหมเช่นเรามีตัวแทนสภานักเรียนในสมัยเดิมที่หมอพยายามไปคลุกวงในอยู่กับแวดวงของกระทรวงศึกษาเราเซตระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่แบ่งเด็กออกมาเป็นเด็กกลุ่มปกติเด็กกลุ่มมีปัญหาเด็กพิเศษ
1: ครับ
0: เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แบ่งแค่นั้นนะแต่มันยังมีระบบ YC คำว่าระบบ YC คือเพื่อนช่วยเพื่อนไอ้ระบบ YC ในลักษณะนี้เขาไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะความหมายก็คือไม่ใช่เฉพาะคนที่จะเข้ามาอยู่เป็นแกนนำในเด็ก YC นะกลุ่ม YC เนี่ยซึ่งอยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นเด็กเรียนเก่งเท่านั้น
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวเด็กเรียนเก่งเบ้อบะก็เยอะครับเด็กเรียนเก่งอาจจะไม่รู้เรื่องวิชาชีวิตก็ไม่น้อยครับ
1: อันนี้จริงครับ
0: แล้วในขณะที่เด็กหลังห้องเองก็มีวิชาชีวิตเยอะเพราะแกก็แหกข้อของแกไปเรื่อยอะแต่วิชาเรียนแกอาจจะไม่ค่อยดีระบบ YC มันกำหนดไว้เพื่อป้องกันการบูลลี่ป้องกันการจัดการการรังแกกันโดยเอาแกนนำไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหลังห้องคุณจะเป็นเด็กข้างห้องคุณจะเป็นเด็กนอกห้องคุณจะเป็นกลุ่มตรงไหนก็ตามที่มีความเป็นกลุ่มก้อนของคุณเนี่ยและแกนนำเหล่านี้ก็เป็นแกนนำที่เรามาพัฒนาเขาเรียกแกนนำฝ่ายดีแล้วเราก็ดึงการมีส่วนร่วมของเขาในการมาร่างกฎเกณฑ์กติกาเวลาที่เด็กมีส่วนร่วมในการร่างกฎเกณฑ์กติกามันจะเกิดความเป็นหัวใจประชาธิปไตยการเคารพกฎเกณฑ์กติกาย่อมเกิดขึ้นด้วยฝีมือเด็กเองครับ
1: ครับ
0: โดยครูไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยแทน
1: นั่นสิครับ
0: อันนี้คือหลักการก่อนนะหลักการอีกการนึงที่ครูจำเป็นจะต้องรู้อีกการนึงก็คือว่ามันก็มีผิดมีพลาดเกิดขึ้นบางคนก็มีเหตุผลบางคนอาจจะอยากประลองพลังของครูเล่น
1: เป็นไปได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเด็กไม่ใช่ผ้าขาวที่หมอกำลังจะส่งสัญญาณก็คือเมื่อเด็กไม่ใช่ผ้าขาวมันก็จะมีเด็กบางคนที่อยากเป็นเป้าสายตาพูดง่ายอยากเป็น
1: อยากดังใช่ไหมอ
0: ยากดังอ่ะอยากดังงานนี้ฉันอยากดังอยากแจ้งเกิด
1: ต้องขอเกิดด้วยเรื่องนี้แหละ
0: เรื่องทรงผมนี่แหละปล่อยมันยาวๆไว้แล้วเดี๋ยวครูก็จะมาก้อนผมก้อนผมเสร็จแกไม่ไปตัดด้วยนะ
1: โชว์อย่างนั้นเลย
0: โชว์ไปอย่างนั้นเสร็จไม่พอนะแกผ่าน YouTube ผ่านอะไรแต่อะไรไปก่อวอร์ดเลยฮะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มกวนใหญ่เลยฮะ
1: หาแนวร่วม
0: หาแนวร่วมแล้วเกิดการประท้วงเกิดพลังลบนะ
1: ซึ่งก็เป็นที่สุดจริงฮะ
0: ในที่สุดก็มางัดข้อกับอาจารย์ฝ่ายปกครองประเภทอย่างดังก
1: ับ
0: อีกประเภทนึงคือเด็กประเภทไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาเพราะฉะนั้นครูไปกล้อนผมขึ้นมาปุ๊บ
1: อายสิครับ
0: เขาจะอายแล้วเขาจะจงเกลียดจงชังผ่านจงเกลียดจงชังการมาโรงเรียนผ่านกลายเป็นภาวะซึมเศร้าและแยกตัวเองออกเด็กประเภทอย่างนี้ครูไม่รู้หรอกว่าคนไหนก้อนผมแล้วจะมาสไตล์อยากดังคนไหนก้อนผมมากลายเป็นคนที่ภาวะซึมเศร้าสิ่งที่หมอกำลังส่งสัญญาณก็คือว่าถ้าเขาทำผิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการแหกกฎที่เขามีส่วนร่วมในการร่วมร่างเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเป็นการลงโทษต่อหน้าสาธารณะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปนั่งคุยกันก่อนดีไห
1: ม
0: ถ้าอา

0: ารมณ์ของครูกำลังระเบิดเนี่ยพักก่อนไหมเพื่อครูไปพักอารมณ์ของตัวเองกลับมาคุยกันด้วยสติแล้วมาคุยกันด้วยสติเราก็ทวงถามว่าเอ๊ะกฎเกณฑ์ที่เราเซตกันไว้เองเนี่ยมันว่าไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็คุยกันไว้แล้วด้วยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำยังไงบ้างเนี่ย
1: ตกลงกันไว้แล้ว
0: จะให้ทำอย่างไรอ้าวไม่เป็นไรขนาดตำรวจจราจรบางทีเรามีใบแบบตักเตือนก็มีไม่ได้ปรับจริงนะตักเตือนอย่าทำไม่เอาไปแก้มาเหอะถ้าทำในลักษณะนี้อยู่บนเจตนาไม่ได้ต้องการให้อายต่อหน้าธารกำนันไม่ได้ต้องการทำเพียงเพื่อครูจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้กำลังระเบิดอารมณ์ก็เลยไปลงกับหัวเด็กเรื่องแบบนี้ไม่เกิดหรอกครับยกตัวอย่างในท้องถิ่นบางที่อยู่บนดอยเงี้ยหาที่ตัดผมไม่ได้เพราะเดินต้องข้ามเขากันเป็นลูกๆอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอ๊ะเรายังจะยุ่งอยู่กับหัวของเด็กไหมอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: เราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดไหมว่าเอ๊ะทรัพยากรไม่มีบ้านบางบ้านยากจนเงินแทบกินข้าวก็ยังจะไม่มีพ่อแม่ตกงานสมมติเอ๊ะแล้วเรื่องแบบนี้โรงเรียนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการถ้าเช่นนั้นการดึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่การดึงการมีส่วนร่วมของเด็กและครูเนี่ยจะได้กฎเกณฑ์กติกาที่เป็นไปตามบริบทนั้นเหมาะสมกันกับไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออาจจะสังคมนั้นแล้วเกิดการยอมรับไงแล้วเราทำให้ยิ่งดึงระบบ YC ที่เมื่อกี้หมอพูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะก็แทนที่คุณครูจะเป็นต้องมานั่งตรวจเช่นอาจารย์ฝ่ายปกครองเดินมาวันนี้จะเป็นวันตรวจผมแล้วก็มานั่งเที่ยวตรวจผมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องแล้วเสียเวลาไปหาทำแผนการเรียนการสอนเพื่อมาทำสู่สุขภาวะที่ดีคุณภาพที่ดีส่วนถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นว่าสภานักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนหรือแม้กระทั่งของอุตสาหมีชมรมจิตอาสาผู้ปกครองอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สามารถกำกับการมีวินัยได้ปรากฏว่าโอ้โหเละเทะมากเลยเนี่ยถึงเวลาเราก็ดึงมาประชุมอาจจะมีการประชุมประจำเดือนเราก็อาจจะมีการรายงานกันเกิดขึ้นว่าให้เด็กของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีวินัยนะเราจะมีวิธีการจัดการกันอย่างไรถ้าทำในลักษณะนี้ได้ใช้การมีส่วนร่วมได้ทุกอย่างกำลังเดินไปด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วย
1: ครับ
0: แล้วแนวทางที่จะเกิดการแหกกฎจะไม่เกิดระบบเฝ้าระวังก็จะเกิดด้วยแล้วฝีมือของการเฝ้าระวังอาจจะได้มาจากน้องๆพี่ๆกันเองพี่ดูแลน้องแล้วเขาก็จะมาช่วยกันกำกับ
1: มันก็จะกลายเป็นสังคมจิตอาสาแบบทำด้วยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมาทำโดยคำสั่ง
0: ใช่ครับ
1: อยากให้โรงเรียนมีรูปแบบแบบนี้จริงๆเพราะยังไม่เห็นโรงเรียนต้นแบบที่ไหนกล้าทำแบบที
0: ่หมอเชื่อว่ามีนะเพราะว่าหลายโรงเรียนณขณะนี้เนี่ยก็ตื่นตัวพอสมควรแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้อำนวยการถ้าผู้อำนวยการเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับอำนาจคือวิธีการดูแลเด็กๆเนี่ยมันมี3แบบหนึ่งก็คืออำนาจจริงๆมันเหมือนกับครอบครัวเลยนะ
1: คร
0: อบครัวหลายบ้านก็ใช้อำนาจนิยมนะเช่นพ่อแม่เอง
1: ถูกต้องเสม
0: อฉันสั่งการได้มีกำหนดกฎเกณฑ์บางทีเด็กไม่รู้ลูกไม่รู้เลยว่ากฎนี้มาจากไหน
1: กฎของเขาอะ
0: กฎที่ผู้ใหญ่เซตขึ้นมาเองก็การใช้อำนาจนิยมการเลี้ยงดูแลลูกหรือดูแลบุตรหลานลูกศิษย์ด้วยวิธีการปล่อยปละละเลยขี้เกียจยุ่งและอยากทำอะไรก็ทำกับอีกประเภทหนึ่งก็คือหัวใจความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยที่หมอกำลังพูดถึงหัวใจคุณธรรมด้วยนะไม่ใช่หมอไม่กำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจประชาธิปไตยวินัยเรากำลังพูดถึงวินัยของการระเบียบเหมือนทหารเลยจะต้องซ้ายหันขวาหันตัดผมเป๊ะแล้วก็ชุดจะต้องเป๊ะแต่วินัยที่หมอกำลังพูดถึงคือวินัยเชิงบวกนะ
1: ครับ
0: วินัยเชิงบวกนี่ไม่ใช่วินัยตามใจนะอย่าเข้าใจผิดฮะแต่มันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับและเกิดการร่างกฎเกณฑ์กติกาแล้วดำเนินไปตามนั้นมีกลไกในการติดตามประเมินผลคนเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำให้ดูได้เป็นต้นแบบได้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็กำหนดบทบาทไว้เลยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำอย่างไรคำว่าวินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยที่ไม่ได้ตามใจแต่เป็นวินัยที่ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วที่สำคัญเกิดการบริหารจัดการแบบไม่ใช้อารมณ์หัวใจมันอยู่ตรงนั้น
1: มีส่วนร่วมไม่ใช้อารมณ์อยู่ด้วยกันแบบสมานฉัน
0: ท์ใช่ครับ
1: กฎกติกาเกิดขึ้นด้วยการคิดร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าถ้าสังคมทุกสังคมมีอย่างนี้นะฮะเอาแค่ระดับในครอบครัวก่อนแล้วกันแค่ถ้าครอบครัวใครก็แล้วแต่ทำได้ตามมิติแบบนี้ผมว่าครอบครัวนั้นมีความสุขสุด และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าขยับมาในสังคมในที่ทำงานล่ะครับ
0: วินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยการอยู่ร่วมแบบสันติสุขไม่ใช่ฟุ้งด้วยอารมณ
1: ์นี่แหละครับ
0: อันนี้แหละครับที่อยากจะฝาก
1: ผมอยากจะถามสุดท้ายนิดนึงศูนย์คุณธรรมผมได้ข่าวว่าก็มีโครงการที่เกี่ยวกับครูด้วยใช่มั้ยฮะได้มีการรณรงค์หรือส่งเสริมเรื่องนี้บ้างมั้ยครับคุณหมอ
0: คือโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่เจอปัญหาพวกนี้เลยเพราะว่าหัวใจของการทำโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหลายอย่างเมื่อวานก่อนที่หมอลงไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปดูที่โรงเรียนขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะว่าก็เป็นคุณงามความดีที่เขาทำอยู่แล้วก็คือโรงเรียนไตรราชวิทยาลัยจริงๆมันไม่ได้มีแค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะมีคุณครูที่เข้าใจเด็กคุณครูที่ใช้วินัยเชิงบวกคุณครูที่คุมสติตนเองได้คุณครูที่ใช้ระบบ PLC ที่พัฒนาศักยภาพครูกันเองได้เขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องอำนาจเลยอ่ะเขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องของทรงผมที่เขามีปัญหาเขาไม่เห็นพูดถึงแล้วก็ต้องการไม่เรียวอะไรกลับคืนไม่เห็นพูดถึงเลยแต่เขากลับโชว์แชร์เชื่อมเหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะคนดีมีพื้นที่ยืนแล้วเขาเป็นโรงเรียนคุณธรรมเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณครูไปบังคับให้ทำกิจกรรมนะไม่ใช่แต่เด็กเกิดความรู้สึกอยากที่จะทำกิจกรรมคุณครูคอยหนุนนำ มีครับศูนย์คุณธรรมที่เรากำลังทำงานอีกหลายโรงเรียนแล้วกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้เรามีตัวอย่างดีๆผมแล้วไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์ผมเชื่อว่ามีหน่วยงานองค์กรและแม้กระทั่งตัวโดยผู้นำเองนะของหลายโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยผมต้องขอชื่นชมและยกย่องเขามีตัวอย่างดีๆเยอะครับ
1: นี่แหละครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วอยากจะรู้ว่าแล้วจะทำยังไงให้สังคมของเราเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมมีส่วนร่วมผมว่ามาหาดูตัวอย่างได้ที่ศูนย์คุณธรรมก็ได้สำหรับวันนี้นะครับรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับผมและคุณหมอเดลนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ในตอนต่อไปเรายังมีเคสต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝอยและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินแล้วบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเด็กๆน้อยๆพอส่งนกนานเด่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอากลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพร

พื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิจริงๆมันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลย

บางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ย
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิล่ะส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่แ
1: น่ข้า
3: หนอยขำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจ้อมขโมยไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary โอกาสวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ส่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติ

ติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐา

และในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาวิชาทหารอยู่ณวิทยาลัยการทหารดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียนั้นพระองค์ยังได้ทรงศึกษาวิชาอักษรศาสตร์ไปพร้อมกันด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่งในศาสตร์ด้านภาษาและวรรณศิลป์พระปรีชาสามารถทั้งในทางร้อยแก้วและร้อยกลองเป็นที่ประจักษ์ในพระราชนิพนธ์บทร้อยกลองหลายบทพรรณนาความในพระราชหฤทัยยามที่ทรงห่างไกลจากผืนแผ่นดินและประชาชนชาวไทยทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายหากแต่ซาบซึ้งและเห็นภาพพจน์ดังความตอนหนึ่งว่าวันอากาศแจ่มใสใจลูกสู้วันฝนพรูหิมะแฉะแย่สับสนมันหนาวเหน็บหน้าเบื่อเหลือจะทนทุกระคนใจเศร้าเคล้าน้ำตาหวังสี่ปีข้างหน้าถ้าโชคช่วยอาจอำนวยให้สำเร็จการศึกษาคงได้รับยศศักดิ์ปริญญาดังเจตนาแม่พ่อผู้รอคอยเช่นเดียวกับพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในชั้นหลังทรงใช้คำง่ายๆสื่อความหมายในพระราชหฤทัยพระราชนิพนธ์น้องน้อยของพี่ชายที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ3รอบเมื่อพุทธศักราช2534ทรงใช้ถ้อยคำเรียบง่ายหากแสดงความผูกพันระหว่างทั้งสองพระองค์ได้อย่างซาบซึ้งเมื่อตอนเล็กๆถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอดน้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆเสมออยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่ๆเป็นเด็กที่กล้าตรงไปตรงมาสนแบบเด็กๆทั่วไปและชอบเล่นแบบผู้ชายในด้านทัศนศิลป์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการเขียนการ์ตูนเป็นอย่างยิ่งการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ทรงเขียนนั้นนอกจากมีความสวยงามแฝงด้วยพระอารมณ์ขันแล้วยังสอดแทรกแนวพระราชดำริที่เป็นทั้งการให้กำลังใจและพระราชทานพระบรมราโชวาทไปพร้อมกันเช่นการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงวาดขึ้นสำหรับเผยแพร่ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวการ์ตูนฝีพระหัตถ์ในบัตรอวยพรตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลิตขึ้นเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนการกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานแก่รัฐบาลเป็นทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ตลอดจนใช้ในการพระราชกุศลอื่นๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรไทยทรงวาดภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ประกอบในสมุดไดอารี่ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นและนำรายได้พระราชทานสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาณโรงพยาบาลสิริราชในด้านพระศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์พระราชทานแก่ประชาชนในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชาโดยทรงออกแบบปกด้วยพระองค์เองสื่อความหมายรอยยิ้มท่ามกลางสายฝนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำพระปรีชาสามารถอย่างรอบด้านในงานด้านภาษาวรรณศิลป์และทัศนศิลป์เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมสื่อสารแนวพระราชดำริที่ทรงมีต่อบ้านเมืองใน

0: กินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โห
5: โอ้โหพอทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี่
7: ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: เอาไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พ่อจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นเตือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: รับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ
4: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
4: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
5: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
7: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
7: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
2: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
7: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
7: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับทำไมเปิดเทอมใหม่แล้วผู้ใหญ่หัวใจต้องว้าวุ่นทำไมการเปิดเทอมใหม่ของเด็กต่างพากันนำเสนอข่าวความทุกข์ใจกลุ้มใจของผู้ปกครองแล้วทำไมผู้ปกครองต้องเข้าโรงรับจำนำแล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะช่วยผู้ใหญ่ได้อย่างไรอย่างไหนดีกว่าครับ

0: เปิดเทอมมาต้องซื้อของใหม่หมดเลยครับ
1: ซื้ออะไรบ้างครับครูครับ
0: ยางรถดินสอกล่องดินสอปากการองเท้า
1: แต่บางอย่างที่ยังใช้ได้อย่างกล่องดินสอนี่ก็ต้องซื้อใหม่เหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วครูเอาเงินที่ไหนมาซื้อครับ
0: คือเขาแน่นะครับ
1: ครูไม่สงสารพ่อแม่เหรอครับพ่อแม่ต้องหาเงินมาซื้อของให้ครู
0: ต้องสงสารสิครับครูพี่ชายผมคิดไม่ออกครับโถ่ไอ้นิสัยไม่ดีนะครับมันไม่คิดก่อน
1: ทำอะไรอยู่
0: ทำร้ายตัวเองครับ
1: ไม่ต้องทำคิดได้ดีแล้วอย่าไปหยิกจนแก้มแตกลูกโถ่แล้วลูก
2: พี่ฟลุ๊กคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะหัดนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นก็เช้าวันแรกจะได้ไม่ต้องงองแงค่ะ
1: อ้าวแล้วเราไม่ต้องเตรียมซื้อของใหม่เหรอครับ
2: อ๋อไม่ค่ะเปิดเทอมใหม่ของไม่ต้องใหม่ค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนอย่างไหนดี

0: วังจะอึดอัดอวนโอมอย่างมัธยัสถ์ประหยัดยังมีคุณค่า
1: เก็บเงินไม่ได้สักทีอะครับ
2: อ้าวทำไมครับภู
1: วันแรกภูก็ไม่ซื้ออะไรเลยวันที่สองภูก็ไม่ซื้ออะไรเลย
2: อ๋อแต่ภูชอบกินไก่ทอดดิ
1: ใช่ครับแต่ไม่ได้ไก่ทอดผมยังไม่ซื้อเลยครับ
2: อ้าวเหรอวันที่สาม
1: เก็บครับ
2: สี
1: ่เก็บครับ
2: ห้า
1: เก็บครับ
2: โอ้โหอึดอัดหน้าดูเลยเนาะ
1: ใช่ครับแล้วสุดท้ายวันที่หกเขาไม่ไหวทุบกระปุกเอาเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ไปซื้อไก่ทอดกินกินย้อนวันหลังๆไม่ด้วยหมดไปเลยห้าตัว
2: โอ้โหครับภูก็เก็บเงินใหม่ได้นี่ลูก
3: เก็บไม่ได้แล้วครับเพราะว่าภูเอลคาชุบกระปุกทิ้งไปแล
2: ้
3: ว
2: ไม่มีกระปุกแล้ว
3: ไอ้ซุปคือนะคะว่าเก็บมาได้หนูเก็บตังค์ซื้อเองนะคะ
2: โอ้โหเก่งจังเลยแล้วหนูเก็บยังไงอะลูก
3: เก็บอย่างนี้เป้าหมายค่ะค่อยๆออมไม่อด
2: ค่อยๆออมไม่ต้องอด
3: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะ

0: ที่มีไม่โดดเด่น3เทรนด์แต่จำเป็นไหมของเก่าก็ยังใช้ได้นี่นา
1: พี่ดูครับกูต้องตามเทรนด์ให้ครบครับมีอะไรออกใหม่ซื้อหมด
2: กางเกงออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ถุงเท้าออกใหม
1: ่ใช่ครับ
2: กองดินสอออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ทำไมต้องซื้อตามเอาลูก
1: ก็ครูอยากไปพูดนำครับ
2: อ้าวอยากเป็นผู้นำเราซื้อตามซื้อตามซื้อตามแล้วเราจะเป็นผู้นำนี่ไงลูก
1: เราเป็นผู้ตัก
2: ถ้าครูอยากเป็นผู้นำเทรนนะคนอื่นเขาซื้อตามซื้อตามซื้อตามครูต้องไม่ซื้อแล้วเราก็จะเด่นสุดแล้วก็เป็นผู้นำไหนที่สุด
1: ใช่ครับโอ้ยทำไมผมไม่คิดเลยดีและแตกต่างเราก็จะเป็นผู้นำแล้ว
2: ถูกต้อง
1: ครูจะเอาเสื้อเราไปสมัยตอนครูอนุบาลเอามาตัดเป็นแล้วก็จะเอามาใส่ตอนนี้โดยไม่ซักเลย
2: ซักซะหน่อยก็ดี
3: คุณแม่สอนหนูมาว่าจะซื้อของอะไรให้คิดถึงคำสองอย่างค่ะคือจำเป็นกับอยากได้
2: อย่างเช่นนม
3: นมนี่จำเป็นค่ะเพราะว่าหนูอยากตัวสูง
2: ตุ๊กตาหมีน่ารักมากเลย
3: หนูก็อยากได้นะคะแต่มันไม่จำเป็นนะคะถ้าหนูอยากได้จริงๆอ่ะหนูก็จะเก็บตังค์มาซื้อเองนะคะ
2: ยังไหนดีกว่าพี่ซุปและวิตามินข่าวเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจและเลือกได้ครับไปชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่านฟุกของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
4: วิตามินข่าว
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย

0: วัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิพักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องนี้ที่เราจะเรียนรู้กันโหน่าสนใจมากชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านหน่อยครับโจทย์ปัญหาการบวกการลบมีในวงเล็บด้วยในวงเล็บว่าอะไรครับสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าแสดงว่ามี2คำนี้เข้ามามากกว่าน้อยกว่าแสดงว่าต้องมีการทำไมครับเนี่ย
1: เปรียบเทียบ
0: นั่นเองดังนั้นโจทย์ปัญหาวันนี้ก็จะมีลักษณะในเรื่องของการเปรียบเทียบนะมีส่วนที่เท่ากันมีส่วนต่างนะครับดังนั้นเราถึงจะบอกได้ว่าส่วนต่างมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะครับนั้นวันนี้ก็จะมีในเรื่องของการเปรียบเทียบเข้ามาช่วยนะนั้นลักษณะของโจทย์ปัญหาก็จะมีหลากหลายลักษณะเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเรียนรู้วันนี้จุดประสงค์นะครับเด็กๆต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้นั่นเองคิดว่าวันนี้ทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะกี่ส่วน
1: เอ๊ะ
0: กี่ส่วนอย่าโดนหลอกนะต้องมี2 ส่วนคือส่วนที
1: ่
0: โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกนะครับต้องมี2 ส่วนที่สำคัญดังนั้นเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์กันนะครับบางคนอาจจะทำไมโดนคุณครูแม็กหลอกไปแล้วใช่ไหมตอบ5 ส่วนใช่ไหมนั้นโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่2 ส่วนนะส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์ถามก็เป็นประโยคอะไรล่ะครับเป็นประโยคคำถามส่วนที่โจทย์บอกเป็นประโยค
1: บอก
0: เป็นประโยคบอกเล่านะครับก็ทบทวนนะเห็นไหมครับเราเรียนรู้กันแบบเน้นย้ำแล้วก็ซ้ำทวนนั้นเนื้อหาคล้ายๆเดิมเพิ่มเติมทำไมครับความยากขึ้นเรื่อยๆจำนวนที่มากขึ้นวิธีการที่หลากหลายนะครับนั้นเด็กๆก็ต้องมีการวิเคราะห์ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเราที่ใช้กันอยู่ประจำเลยมีอะไรบ้างนะสองตาสองตาทำไมนะ
1: ด
0: ูสองหูฟังสมองมีไม่เข้าใจ
1: ให
0: ้ถามกลับบ้านเรียนรู้อย่างเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนขอเสียงดังฟังชัดทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
0: 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบนะครับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20ดังนั้นนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากครั้งก่อนๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนั้นโจทย์ปัญหานะครับเหมือนที่ครูแม็กเคยทำไมครับนำเสนอไปนะเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์ก่อนอ่านก่อนเอ๊ะเป็นสถานการณ์หรือเป็นโจทย์ปัญหาก็ดูนะครับหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้วถ้าเป็นโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ก็ต้องดูว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบก็ต้องหาคำสำคัญให้เจอวางแผนแล้วก็ทำไมครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หาคำตอบแล้วก็อย่าลืมทำไมครับตรวจสอบความเสร็จสมผลนะจากที่เราวางแผนคาดเดาคำตอบไว้อ้าวเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันเลยนะครับเอาละข้อแรกครับมีชื่อด้วยนะครับชื่อว่าอะไรนะพาเป็นชื่อของคนนะครับพาทำไมเอ่ยขายเสื้อ ได้11ตัวขายกางเกงได้มากกว่าเสื้อ3ตัวพาขายกางเกงได้กี่ตัวดังนั้นนะครับโจทย์ข้อนี้นะอ้าวใจเย็นๆนิดนึงนะครับก่อนอื่นอ่านโจทย์เดี๋ยวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครที่ยังไม่ทันนะครับผ้าขายเสื้อได้11ตัวขายกางเกงได้มากกว่าเสื้อ3ตัวผ้าขายกางเกงได้กี่ตัว
1: ก็
0: บางคนตอบได้เลยนะครับหรืออาจจะดูจากภาพชัดเจนใช่ไหมครับว่ามีจำนวนกางเกงเท่าไหร่ดังนั้นนะครับถ้าไม่มีภาพนะเด็กๆก็ต้องดูก่อนอ๋อเขาขายเสื้อได้กี่ตัวนะขายเสื้อ11ตัวและเขาบอกเพิ่มเติมอีกว่าขายกางเกงได้มากกว่าหรือน้อยกว่านะมากกว่าเสื้อแสดงว่าเห็นไหมครับส่วนต่างตรงนี้ที่เขาบอกมาเดี๋ยวคุณแม็กขีดเส้นให้ดูนะตรงนี้ขีดเส้นตรงนี้ขีดเส้นตรงนี้นะแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ทำไมครับส่วนที่ทำไมเนี่ยเท่าอะไรนะเป็นส่วนที่เท่ากันหลังจากเส้นสีแดงนี้เขาเรียกส่วนอะไรจำได้ไหมเนี่ยส่วนต่างเขาบอกส่วนต่างตรงไหนมาครับตรงอะไรเอ่ยกลางอะไรเนี่ยตรงกางเกงว่าขายได้มากกว่าเสื้อกี่ตัวล่ะ
1: 3ต
0: ัวเห็นไหมครับเขาบอก2ส่วนนี้แต่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้พาขายกางเกงได้กี่ตัวนะครับอ้าวเราก็ต้องทำไมครับหลังจากอ่านโจทย์เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเนี่ย
1: การบวก
0: นะครับดังนั้นบางคนมองออกแล้วว่าต้องเอาทำไมครับจำนวนตรงส่วนที่เท่ากันนี่แหละรวมกับส่วนต่างใช่ไหมที่เขาบอกมาถึงจะได้เป็นจำนวนของกางเกงที่พาขายได้เราก็ทำไมครับไปวิเคราะห์กันต่อเลยนะว่าพาขายเสื้อได้11ตัวขายกางเกงได้มากกว่าเสื้อ3ตัวเอ๊ะแล้วพาเนี่ยเขาขายกางเกงได้กี่ตัวนะครับก่อนอื่นดูก่อนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามมา

0: ไร
1: พา
2: ขาย
1: ขายขายอะไรขายอะไรขายกางเกงส่วนที่โจทย์ถามต้องเป็นประโยคคำถามนะครับก็คือพาขายกางเกงได้กี่ตัวอ้าวอันนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามเด็กๆต้องหาจำนวนกางเกงที่พาขายได้นะครับแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์โจทย์อะไรที่เหลือเนี่ยโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะพาขายเสื้อได้11ตัวบอกแค่นี้หรือเปล่า
2: ขายกางเกง
1: ขายกางเกงเป็นไงครับ
2: มากกว่าเสื้อ3ตัว
1: ขายกางเกงได้มากกว่าเสื้อ3ตัวเขาบอกเพิ่มเติมมาอีกว่าขายกางเกงได้มากกว่าเสื้อ3ตัวเห็นไหมครับที่ดูจากแผนภาพไปเมื่อสักครู่เห็นไหมชัดเจนเลยเขาบอกในเรื่องของส่วนต่างมานะขายเสื้อได้11ตัวทีนี้อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วขายกางเกงเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆก็ต้องมีทำไมครับวิธีการและใช่ไหมว่าเอ๊ะพาเนี่ยจะขายกางเกงได้มากกว่าหรือน้อยกว่า11ตัวเพราะเหตุใดก็ต้องมาพิจารณาคาดเดาคำตอบและว่าเอ๊ะขายเสื้อได้กี่ตัวนะ11ตัวคราวนี้คำถามเขาถามว่าพาเนี่ยขายกางเกงได้มากกว่าหรือน้อยกว่า11ตัวเพราะเหตุใดคิดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าครับต้องทำไม
2: มากกว
1: ่าเพราะ
2: เส
1: ื้อ
2: ขายได้
1: 11เพราะแค่เสื้อก็กี่ตัวแล้วล่ะ11ตัวแล้วเขายังบอกด้วยว่าขายกางเกงได้มากกว่าเสื้อเห็นไหมครับนั้นขายกางเกงได้มากกว่าเสื้ออยู่ในส่วนที่โจทย์บอกชัดเจนเลยดังนั้นกางเกงก็ต้องมากกว่ากี่ตัวครับ11ตัวอันนี้นะครับเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์นะดังนั้นเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบเด็กๆก็อาจจะทำไมครับสับสนนิดนึงค่อนข้างยากนะครับสลับซับซ้อนแต่เด็กๆก็ต้องทำไมครับฝึกฝนนะก็มาดูกันว่าอ๋อขายกางเกงทำไมครับต้องมากกว่าเสื้อนะพอเสื้อเนี่ยกี่ตัวละ11ใช่ไหมนั้นขายกางเกงก็ต้องมากกว่า10ตัวอย่างแน่นอนนั้นคำตอบเราต้องมากกว่าเท่าไหร่ครับ11นะมากกว่าจำนวนของเสื้อนั่นเองอ้าวคราวนี้ไปดูต่อหาคำตอบได้อย่างไรทำไมครับตอนต้นคุณครูแม็กทำไมครับได้พาเด็กๆดูภาพไปแล้วดังนั้นเราจะนำส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนทำไมครับส่วนต่างที่เขาบอกมาว่าขายกางเกงได้มากกว่าอะไรล่ะมากกว่าเสื้อมากกว่าเท่าไหร่ล่ะครับ3ตัวก็นำมาทำไมกันเลยนำมาทำไมกันนำมาร
2: วมกัน
1: โดยนำอะไรครับ11บวกกับ11บวก3ใช่ไหมครับยากไหมเนี่ยบางคนบอกว่ายากแล้ววันนี้นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบอาจจะสับสนเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มเติมเด็กๆก็จะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวช่วยหน่อยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
2: 11
1: บวก3เท่ากับเท่าไหร่บางคนตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่นะคิดอย่างไรทำไงนะนับต่อจากอะไรเอ่ยนับต่อจากมองปุ๊บ11บวก3เท่ากับเท่าไหร่เอ๊ะจำนวนไหนมากกว่า
2: 11
1: มากกว่าเอาไว้
2: ในใจ
1: ชูขึ้นมาแล้วทำไมนะนับต่อ11แล้ว12 13 14ตอบเท่าไหร่เนี่ยบางคนตอบได้แล้วนะครับตอบ14ใช่ไหมดังนั้นก็ตอบได้เลยว่าพาขายกางเกงได้กี่ตัวนะ
2: 14ต
1: ัวได้14ตัวนะครับก็นำลงไปเติมในทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วว่า11บวก3เท่ากับ14นะครับแต่อย่าพึ่งทำไมนะรีบเชื่อต้องตรวจคำตอบนิดนึงว่าเอ๊ะ14เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะ

0: ใดสมเหตุสมผลไหมเอ่ยเราคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบต้องมากกว่าเท่าไหร่มากกว่า11เพราะ11เป็นจำนวนที่พาขายเสื้อได้ดังนั้น14มากกว่า11ไหมครับมากกว่าไหมเอ่ยมากกว่านะครับดังนั้นคำตอบจึงสมเหตุสมผลเพราะคำตอบเห็นไหมครับที่เราคาดเดาไว้แล้วว่าควรมากกว่า11ดังนั้น14ก็มากกว่า11คำตอบจึงสมเหตุสมผลอันนี้เป็นการตรวจสอบคำตอบนะครับในเรื่องของความสมเหตุสมผลแบบง่ายๆนะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับเดี๋ยวในระดับที่สูงขึ้นการตรวจสอบคำตอบอาจจะมีการสลับซับซ้อนนะวิธีการอาจจะยากขึ้นเรื่อยๆงั้นก็จะยากตามระดับความสามารถของนักเรียนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับตอบได้แล้วว่าพาขายกางเกงได้กี่ตัวนะ
1: 14
0: กี่ตัว14ตัวตออบอตอบในส่วนที่ทำไมครับโจทย์ทำไมเอ่ยโจทย์ถามว่าพาขายกางเกงได้14ตัวยากไหมครับข้อนี
1: ้
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากเห็นไหมครับขั้นตอนไม่ยากเลยวิเคราะห์ก่อนอ่านโจทย์เสร็จแล้วทำไมครับเอ๊โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรแล้วก็วางแผนในการที่จะทำไมครับหาคำตอบดังนั้นนะครับโจทย์ปัญหาที่เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบเด็กๆต้องดูให้ออกว่าสิ่งที่เขาบอกนะครับว่าเอ๊ส่วนนี้มันเป็นส่วนต่างส่วนที่เท่ากันหรือบอกจำนวนที่มากกว่าหรือจำนวนที่น้อยกว่านะครับเด็กๆก็ต้องมีการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะของในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20นะครับนั้นสถานการณ์ก็จะมีคำว่ามากกว่าน้อยกว่านะครับในโจทย์ปัญหานั่นเองเอาละครับลองมาเริ่มดูนะครับที่ข้อที่1ครับข้อที่1นะอ้าวช่วยอ่านหน่อยจอแอมีคอควายสะกดด้วยเขาชื่อว่า
1: แจ
0: ็คคล้ายๆทำไมครับถ้าเติมมอม้าเข้าไปนี่เป็นชื่อคุณครูเลยชื่ออะไรครับแม็กคุณครูแม็กก็เขียนคล้ายๆแบบนี้เลยแจ็คเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อคนเขาบอกว่าแจ็คทำไมเอ่ยแจ็คมีดินสอแจ็คมีดินสอ15แท่งจออีบอจิบไม้อะไรครับ
1: ไม
0: ้ตรีอ่านว่า
1: จ
0: ิบมีดินสอมากกว่าแจ็ค2แท่งจิบมีดินสอกี่
1: แท่ง
0: เท่าไหร่นะบางคนทำไมครับอ่านปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยใช่ไหมนั้นเด็กๆก็ต้องมีการวิเคราะห์เห็นไหมครับรู้แล้วว่าอ๋อโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรคำถามครูแม็กข้ามไปเลยระหว่างแจ็คกับจิ๊บใครมีดินสอมากกว่ากัน
1: จิ๊บ
0: บางคนทำไมครับดูได้จากส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมว่าจิ๊บมีดินสอมากกว่าแจ็คเห็นไหมครับเขาบอกอยู่ในโจทย์ปัญหาแล้วแล้วมากกว่าเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: แท่งแสดงว่าอยากรู้ของจิ๊บก็ต้องนำไปทำไมล่ะครับนำไปทำไมกันเนี่ยไปบวกกันเห็นไหมเขาบอกส่วนต่างมาว่าจิ๊บมีดินสอทำไมครับมากกว่าแจ็คมากกว่าอยู่2แท่งเอาละเด็กๆครับเดี๋ยวเราลองทำไมครับค่อยๆวิเคราะห์กันไปนะว่าพอเด็กๆอ่านโจทย์เสร็จแล้วเด็กๆจะต้องมีวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างไรนะครับอ้าวพอมีโจทย์นะอันดับแรกก็ต้องดูก่อนอ่านว่าอะไรเนี่ยโจทย์ถามอะไรและโจทย์ถามอะไรล่ะครับช่วยครูแม็กหน่อยข้อนี
1: ้
0: จิ๊บดังนั้นเด็กๆดูจากโจทย์ใช่ไหมครับเด็กๆก็บอกได้เลยว่าจิ๊บมีดินสอกี่แท่งนะครับนั้นจิ๊บมีดินสอกี่แท่งเป็นประโยคอะไรเนี่ยคำอะไรเอ่ยเป็นประโยคคำถามดังนั้นก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจท ป็นส่วนที่โจทย์ถาม

เห็นไหมเป็นประโยคคำถามนะไม่ยากไม่ยากอ้าวดูต่อค่อยๆวิเคราะห์โจทย์บอกอะไรแจ็คมีดินสอ15แท่งบอกแค่นี้หรือเปล่า

0: มากกว่าแจ็ค2แท่งอ้าวลองวิเคราะห์วางแผนหน่อยคราวนี้แนะนำนะครับขอแนะนำเขาเรียกว่าบาร์โมเดลดังนั้นบาร์โมเดลนี้จะใช้แทนอะไรใช้แทนการวาดภาพปกติแล้วเด็กๆก็จะวาดรูปง่ายๆเลยวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือรูปดินสอตามจำนวนที่ทำไมครับโจทย์กำหนดคราวนี้วาดเลยเป็นทำไมครับแท่งสี่เหลี่ยมเห็นไหมสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยใครบอกได
1: ้
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสี่มุมสี่ด้านเห็นไหมครับดังนั้นวาดเป็นสี่เหลี่ยมพร้อมกับเขียนระบุไว้หน่อยว่าอ๋อแจ็คมีดินสอเท่าไหร่นะ15แท่งแล้วทำไมครับจิ๊บมีมากกว่าแถบความยาวของจิ๊บก็ทำไมล่ะยาวกว่าแล้วส่วนต่างตรงนี้เขาบอกอยู่ในโจทย์แล้วเด็กๆก็นำลงมาใส่เลยว่ามากกว่าอยู่กี่แท่งนะมากกว่าอยู่2แท่งหลังจากตรงนี้นะเห็นไหมครูแม็กยงเส้นสีแดงให้ดูนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเขาบอกส่วนต่างมาหน้าเส้นสีแดงก็จะเป็นส่วนที่ทำไมล่ะส่วนที่เท่ากันหลังเส้นสีแดง
1: ส่วนที่ต่างกัน
0: ตรงเส้นสีแดงนี้เขาเรียกว่าส่วนที่เท่ากันเห็นไหมครับตรงเนี้ยจำนวนเท่ากันอันอยากได้จำนวนดินสอของจิ๊บใช่ไหมครับก็ต้องมีวิธีการอ้าวลองมาดูหน่อยว่าทำไมครับการคาดเดาคำตอบว่าเนี่ยมีดินสอมากกว่าหรือน้อยกว่า15แท่ง
1: มากกว่า
0: ดังนั้นถ้าวาดบาร์โมเดลนี้ได้เด็กๆ ก็จะทำไมครับอธิบายได้เลยว่าอ๋อจิ๊บเนี่ยมีดินสอมากกว่าต้องมากกว่าเท่าไหร่นะ15แท่งเพราะเหตุใดเพราะว่าใครเนี่ยแจ็คมีเท่าไหร่ครับแจ็คมี15แท่งจิ๊บมีเป็นไงมากกว่าแจ็คจิ๊บมีมากกว่าแจ็คดังนั้นจิ๊บต้องมีมากกว่าเท่าไหร่ล่ะครับ15แท่งอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมนะครับดังนั้นจิ๊บเนี่ยต้องมีดินสอมากกว่าแจ็คเพราะว่าแจ็คเนี่ยมีแล้วเท่าไหร่ล่ะ15นะยากไหมเนี่ยไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะครับรู้แล้วนะครับว่าหาคำตอบอย่างไรใช่ไหมแล้วจะหาคำตอบได้อย่างไรใช้วิธีการอะไรเนี่ยข้อนี้ใช้วิธีการบวกเอาอะไรบวกอะไรล่ะ
1: 15
0: บวกเอา15จำนวนที่ทำไมครับแจ็คมีดินสอเป็นส่วนที่เท่ากันบวกกับอะไรครับ2ที่เป็นส่วนอะไรตรงเนี้ยส่วนอะไรหลังส่วนที่เท่ากันส่วนต่างเห็นไหมครับก็จะเป็นจำนวนที่จิ๊บมีทั้งหมดนั่นเองนะครับก็เอา15บวก2ตอบได้เลยไหมเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอ้าวไม่ยากเลยดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ง่ายๆเลยอะไรบวกอะไรนะ1515บวก2เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: คิดอย่างไรเอาอะไรไว้ในใจเนี่ย
1: เอา15
0: ชูขึ้นมาไหนชูขึ้นมา2ให้ดูหน่อยชูขึ้นมา2 15ไว้ในใจชูขึ้นมา2แล้วนับต่อจากในใจ15แล้ว16 10 16แล้วก็17ตอบแสดงว่าจิ๊บมีดินสอกี่แท่งนะ17แท่งดังนั้นตอบได้แล้วเห็นไหมครับว่าจิ๊บมีดินสอ17แท่งก็นำกลับไปตอบในประโยคสัญลักษณ์ได้เลยว่า15บวก2เท่ากับ1717ยากไหมครับไม่ยากนะไม่ยากนะอ้าวไปต่อนะครับแต่อย่าพึ่งทำไมนะ
1: ร
0: ีบเชื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลนิดนึงว่า17เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหตุสมผล
0: ว่าเราคาดเดาคำตอบไปแล้วต้องมากกว่าเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: มากกว่า

0: 15แล้ว17มากกว่า15ไหมครับ
1: มากกว
0: ่าดังนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ17มากกว่า15ตามที่เราทำไมครับคาดเดาคำตอบไว้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ถึงจะทำไมครับนำกลับลงไปเติมได้แล้วว่าจิ๊บมีดินสอกี่แท่งนะ17แท่งก็เติมต่ออ.บ.ตอบได้เลยเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขไทยคำว่ากี่ก็หายไปเลยเพราะทำไมครับเราหามาตอบในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับก็คราวนี้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วเห็นไหมไม่มีคำว่ากี่แท่งแล้วก็บอกได้เลยว่าจิ๊บมีดินสอ17แท่งนะครับก็ตอบในส่วนที่โจทย์ถามได้แล้วนะครับยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะครับดูต่อเลยเพิ่มเติมนะครับขออีก1ตัวอย่างนะก่อนที่เราจะฝึกฝนกันเพิ่มเติมนะครับอ้าวช่วยอ่านหน่อยวันหนึ่งแม่ค้าขายลูกบอลได้13ลูกขายลูกบาสได้มากกว่าลูกบอล6ลูกแม่ค้าขายลูกบาสได้กี่ลูก
1: 15ล
0: ู
1: ก
0: โอ้โหตอบได้ทันทีเลยก่อนอื่นนะครับดูเสร็จแล้วเด็กๆอ่านเรียบร้อยค่อยๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหาข้อนี้ต้องทำไมครับเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบหาคำตอบได้ก็ต้องทำไมครับบอกได้ว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกเห็นไหมเขาบอกจำนวนทำไมครับสิ่งของ2กลุ่มมาใช่ไหมระหว่างแม่ค้าขายอะไรครับลูกบอลกับอะไรเอ่ยลูกบาสระหว่างลูกบอลกับลูกบาสขายอะไรได้มากกว่ากันขายลูกอะไรครับลูกบาสเพราะเขาบอกแล้วว่าขายลูกบาสได้มากกว่าลูกบอล6ลูกเห็นไหมส่วนนี้เขาบอกส่วนอะไรมาเนี่ยถ้าใครบอกได้ส่วนอะไรตรงนี้เขาเรียกส่วนอะไรเนี่ย
1: ส่วน
0: ต่างเห็นไหมครับส่วนที่มากกว่านะนั้นอยากได้จำนวนว่าเอ๊ะแล้วขายลูกบาสได้กี่ลูกก็นำมาทำไมกันรวมกันไม่ยากนะครับอ้าวเรามาดูนะวิเคราะห์พร้อมกันนะครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรข้อนี
1: ้แม่ค้าขายลูกบาสได้กี่ลูก
0: แม่ค้าขายลูกบาสได้กี่ลูกอันนี้คือส่วนโจทย์ทำไมถามเป็นประโยคคำถามนะครับที่เหลือง่ายมากๆเป็นส่วนที่โจทย์โจทย์บอกเห็นไหมมันมีส่วนที่สำคัญอยู่2ส่วนส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรบ้าง
1: ว
0: ันหนึ่งแม่ค้าขายลูกบอลได้เท่าไหร่ครับ13ลูกบอกแค่นี้หรือเปล่า
1: ขายลูกบาสได้มากกว่าลูกบอล6ลูก
0: แล้วบอกเพิ่มเติมอีกว่าขายลูกบาสได้มากกว่าลูกบอลกี่ลูกนะ6ลูกบางคนก็พอทำไมครับอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บอาจจะเห็นภาพก็ตอบได้เลยนะว่าอ๋อมันมากกว่าเท่าไหร่ก็นำไปรวมกันเลยใช่ไหมหรือบางคนอาจจะต้องทำไมครับใช้บาร์โมเดลวาดภาพก็วาดเป็นแถบสี่เหลี่ยมเลยระหว่างลูกบอลกับลูกอะไรครับลูกบาสรู้หรือยังลูกอะไรมากกว่า
1: ล
0: ู
1: กบาส
0: ลูกบาสมากกว่าก็ยาวกว่าลูกบอลน้อยกว่าก็ทำไมครับสั้นกว่านั้นเด็กๆก็จำนวนมาใส่ลูกบอลมีกี่ลูกนะ13ลูกแล้วบอกเขาบอกอะไรมาอีกเขาบอกว่าลูกบาสมากกว่าลูกบอลดังนั้นเขาบอกส่วนต่างมานะเดี๋ยวคุณแบ็คขีดเส้นในส่วนที่ทำไมครับเท่ากันให้เด็กๆดูก่อนนะดูนะส่วนที่เท่ากันนะครับส่วนที่เท่ากันเขาบอกว่าส่วนตรงนี้นะ ว่าลูกบาสมากกว่าลูกบอลกี่ลูกนะ
1: 6
0: ลูกนะครับ6ลูกอ้าวดังนั้นมาทำไมครับวางแผนคาดเดาคำตอบหน่อยว่าเอ๊แม่ค้าเนี่ยขายลูกบาสได้มากกว่าหรือน้อยกว่า13ลูกคิดว่าเป็นไง
2: มากกว่าม
0: ากกว่าหรือน้อยกว่าม
1: ากกว่า
0: เพราะ
3: ขายล
0: ู
3: กบอลอย่างเด
0: ีย
3: วก
0: ็
3: ได้
0: ขายลูกบอลอย่างเดียวก็ได้เท่าไหร่ครับ13ลูกแล้วดังนั้นเขาบอกมาแล้วว่าลูกบาสมากกว่าลูกบอลใช่ไหมดังนั้นก็ต้องลูกบาสก็ต้องมากกว่า13ลูกอย่างแน่นอนนะครับนั้นคำตอบต้องมากกว่านะไม่ยากนะครับไม่ยากนะอ้าวไปต่อคราวนี้ได้วิธีคิดแล้วนะครับหาคำตอบอย่างไรก็นำอะไรล่ะครับนำอะไร
1: นำ
0: อะไรล่ะอะไรมาบวกกัน13
1: บว
0: กเท่ากับเท่าไหร่นะอ้าวบางคนตอบได้เลยนะครับอ้าวช่วยเขียนประโยคสัญลักษณ์หน่อย10 13บวก6
1: เท่าก
0: ับเท่าไหร่วิธีการคิดไงดีเนี่ย
1: น
0: ับ
1: ต
0: ่อง่ายๆเลยใช่ไหม13บวก6อะไรไว้ในใจดี
1: 13
0: ไว้ในใจชูขึ้นมา
1: 6
0: ชูขึ้นมา6 13จากในใจนะนับต่อ13แล้ว14 15 16 17 18คำตอบคือ
1: 19
0: แสดงว่าแม่ค้าขายลูกบาสได้กี่ลูกนะครับ
1: 19
0: โอ้โหบางคนตอบตั้งแต่ต้นเลยเมื่ออ่านทำไมครับโจทย์ปัญหาจบนะดังนั้นแม่ค้าขายลูกบาสได้19ลูกก็นำไปตอบได้แล้วว่า13บวก6เท่ากับ
1: 19
0: แต่อย่าพึ่ง
1: เช
0: ื่อต้องตรวจสอบนิดนึงว่าเอ19เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหต
0: ุ
1: สมผล
0: สมเหตุสมผลเพราะ19มากกว่าอะไร
1: ม
0: ากกว่า13ที่เราคาดเดาคำตอบไว้นะครับดังนั้นก็สมเหตุสมผลเลยเพราะคำตอบ19มากกว่า13นั้นคำตอบก็สมเหตุสมผลก็นำลงกลับไปทำไมครับตอบได้แล้วว่าตอบตอบได้เลยว่าแม่ค้าขายลูกบาสได้กี่ลูกนะ19อะไร19ลูกนะครับลักษณะนามนะอย่าผิดลักษณะนามอย่าผิดนะครับลูกบอลลูกบาสก็เป็นลูกนะครับอ้าวยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมครับไม่ยากคราวนี้นะครับจะให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.43 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.43 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดไป 2.43 หน้าที่มีดอกบัวกับดอกอะไรครับดอกกุหลาบเจอหรือยังอ้าวช่วยดูเพื่อนด้านข้างหน่อยอ้าวใครเจอแล้วเอานิ้วชี้รอที่คำอะไรครับคำชี้แจงเลยอ้าวเอานิ้วชี้รอไว้เลยนะอ้าวอ่านตามอ่านตามนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ
1: ์
0: เขียนประโยคสัญลักษ
1: ณ
0: ์และหาคำตอบ
1: และหาคำตอบ
0: ดังนั้นนะครับเขาก็จะมีโจทย์ปัญหานะข้อ1ข้อ2เขามีทำไมครับมีรูปให้ข้อ3ข้อ4ก็จะมีอะไรครับบาโมเดลมาให้นะครับเด็กๆ ก็อ่านที่ทำไมครับโจทย์ปัญหาแล้วก็วิเคราะห์อย่าลืมเขียนอะไรนะประโยคอะไรครับ
1: ส
0: ัญลักษณ์แล้วก็อย่าลืมทำไมครับตออบอตอบตอบเป็นเลขอะไรนะ
1: เล
0: ขไทยอ้าวอย่างข้อแรกอ่านให้ฟังก่อนข้อแรกผึ้งมีดอกบัว8ดอก พึ่งมีดอกบัว8ดอกมีดอกกุหลาบมากกว่าดอกบัว5ดอกมีดอกกุหลาบมากกว่าดอกบัว5ดอกพึ่งมีดอกกุหลาบกี่ดอกเด็กๆก็ทำไมครับใช้วิธีการนะเหมือนเมื่อสักครู่เปรียบเทียบดูเลยว่าเอ๊ะส่วนที่เขาบอกเนี่ยเป็นส่วนที่ทำไมครับส่วนต่างใช่ไหมที่เขาบอกตรงนี้อ๋อมีดอกบัว8ก็นำมาทำไมกันล่ะนำมาบวกกันนะก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อ้าวลงมือทำได้เลยครับดูนะว่าข้อแรกเขาทำไมครับเขาบอกว่าเอ๊มีดอกกุหลาบมากกว่าอะไรล่ะมากกว่าอะไรมีดอกกุหลาบมากกว่าดอกบัวกี่ดอกกี่ดอกมีดอกกุหลาบมากกว่าดอกบัวกี่ดอกมากกว่าส่วนที่มากกว่า5ดอกใช่ไหมก็นำทำไมครับ8บวกอะไรข้อแรกอะ8บวก5เท่ากับ13บางคนอาจจะเขียนอธิบายเพิ่มเติมนะอาจจะขีดส่วนเหมือนครูแม็กเลยก็ได้นะส่วนที่ทำไมครับเท่ากันก่อนอ๋อส่วนที่เท่ากันตรงนี้มีกี่ดอกนะ8ตรงนี้ที่เขาบอกมาเท่าไหร่นะ5ก็เอามาทำไมกันบวกกันข้อแรกเฉลยเลยข้อแรก8บวก5เท่ากับเท่าไหร่ตอบได้ยัง8บวก5เท่าไหร่
3: เท่ากับ13
0: 10เท่าไหร่นะบางคนอาจจะตอบได้เลยก็ตอบตอบข้อที่1ได้ไหมครับได้นะใครเสร็จแล้วไปต่อข้ออะไรเลยครับข้อ2ข้อ3ข้อ4นะแล้วมีข้ออะไรอีกวันนี้มีหลายหน้าหน่อยมีข้ออะไรครับข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อที่8นะครับมีทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อบางข้ออาจจะมีรูปมีบาร์โมเดลบางข้อก็ไม่มีก็ให้เด็กๆลองฝึกวิเคราะห์นะครับค่อยๆอ่านคำไหนอ่านไม่ได้ยกมือถามได้เลยนะครับเนาะบางคำอาจจะสะกดยากนะครับ

ข้อที่สองได้หรือยังเอ่ยตอบเท่าไหร่ข้อสองข้อสองเออข้อที่สองถ้าดูดีๆเออะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่านะกางเกงกับกระโปรงใช่ไหมครับข้อที่สองเขาบอกว่าป่านมีกางเกง14ตัวป่านมีกางเกงมากกว่ากระโปรง3ตัวป่านมีกระโปรงกี่ตัวบวกหรือเปล่าข้อนี้บวกหรือเปล่าอ้าวลองดูข้อนี้ข้อนี้

0: ข้อนี้อาจจะไม่เหมือนใช่ไหมเดี๋ยวลองอธิบายให้ดูข้อนี้ข้อนี้ดูก่อนนะกางเกงมีกี่ตัวนะครับกางเกงกางเกงลูก10เท่าไหร่นะนี่เขาบอกมาแล้วป่านมีกางเกง4ตัวกางเกง10เท่าไหร่นะ14ตัวแล้วเขาบอกว่าป่านมีกางเกงมากกว่ากระโปรงกี่ตัวกี่ตัว3ตัวตรงนี้แล้วเขาอยากรู้อะไรล่ะที่เขาอยากรู้อ่ะเขาอยากรู้อะไรกระโปรงว่ามีเท่าไหร่ครับกี่ตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทำไงอ่ะทำไงเอ่ยถึงจะได้ต้องเปรียบเทียบรู้ว่ากางเกงมากกว่าก็เอาจำนวนทำไมครับจำนวนกางเกงลบด้วยส่วนอะไรล่ะส่วนอะไรตรงเนี้ยส่วนอะไร
1: ส่วนต่าง
0: ก็เอาจำนวนกางเกงลบด้วยส่วนต่างก็คือ14ลบด้วยอะไรครับตอบเท่าไหร
1: ่
0: 14ลบด้วย3 10เท่าไหร่เอา14ไว้ในไหนครับในใจชูขึ้นมา3แล้วนับทำไมนะถอยหลังเพราะตัวลบน้อย14แล้ว13 12 11แสดงว่าตอบ11ไม่ได้ต้องไอ้ครับบวกเสมอไปนะไม่ได้บวกเสมอไปอาจจะทำไมครับมีลบด้วยมีลบด้วยตรวจสอบเลยนะใครที่ทำไมครับยังไม่ถูกต้องแก้ไขเลยดังนั้นเด็กๆต้องดูนะว่าเขาอยากได้ส่วนไหนนะครับต้องการส่วนต่างไหมต้องการส่วนที่เท่ากันไหมสามารถหาได้อย่างไรอ้าวไปต่อรวดเร็วนะไปต่อข้อต่อไปเลยข้อที่อะไรครับข้อที่3ทำพร้อมกันเลยข้อนี้นะข้อที่3ชั้นป.1ทับอะไรครับทับ3มีนักเรียนหญิง15คนมีนักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิง6คนชั้นป.1ทับ3มีนักเรียนชายกี่คน
1: 9คน
0: คิดยังไงเนี่ยคิดไงวิธีการประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วดูแล้วอ๋อรู้ว่าผู้หญิงมี15ผู้ชายมีทำไมครับ6ผู้ชายมีเป็นไงเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ไหมนี่คุณแม็กขีดเลยตรงนี้คือส่วนที่เท่ากันเห็นไหมที่เขาบอก6คนตรงนี้คือส่วนที่ผู้ชายน้อยกว่าเขาบอกส่วนต่างมาอยากได้จำนวนผู้ชายก็เอาจำนวนผู้หญิงลบด้วยส่วนอะไรล่ะครับลบด้วยส่วนอะไรนะตรงเนี้ยส่วนลบด้วยส่วนต่างเห็นไหมก็จะได้จำนวนผู้ชายออกมาก็เอา15ลบด้วยอะไรเอ่ย15ลบด้วยอะไร6เท่ากับคิดยังไงเอ่ยนับถอยหลังหรือนับต่อดีนับถอยหลังกี่ครั้งนับถอยหลังกี่ครั้ง6ครั้ง15ไว้ในใจชูขึ้นมา6 15แล้วถอยหลังเป็น14 13 12 11 10 9ตอบ ตอบเลยมีทั้งบวกมีทั้งอะไรครับมีทั้งบวกมีทั้งลบนะตอบเป็นเลขไทยด้วยอ้าวปลายทางทันนะครับมีทั้งบวกทั้งลบนะส่วนที่เหลือข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7และข้อที่8ฝากกลับไปทำเป็นฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้นะข้อที่4ข้อที่อะไรอีก5 6 7แล้วก็8คำไหนนะที่อ่านไม่ได้อาจจะสอบถามคุณครูผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับฝากกลับไปทำเป็นเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับสองตาทำไมเอ่ยสองหูฟังนะครับดังนั้นเด็กๆครับสรุปนิดนึงนะครับวิธีการทำไมเอ่ยแก้โจทย์ปัญหาวันนี้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาที่ทำไมครับมีคำว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าดังนั้นลักษณะโจทย์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบเห็นไหมครับมีส่วนที่มากกว่าส่วนที่น้อยกว่าก็จะเป็นในเรื่องของส่วนต่างนะดังนั้นลักษณะการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยเด็กๆสามารถทำได้เหมือนเดิมเลยโดยขั้นตอนแรกนะในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับก็จะทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาก่อนก็คืออ่านในเรื่องของโจทย์ปัญหาก่อนโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นวางแผนทำไมครับวิธีคิดว่าข้อนี้จะคิดอย่างไรซึ่งวันนี้เด็กๆเรียนรู้เพิ่มเติมนะในเรื่องของอะไรครับอะไรโมเดลนะบาร์โมเดลที่เป็นแถบอะไรครับสี่เหลี่ยมนะสามารถเอามาช่วยในเรื่องของการทำไมครับเปรียบเทียบหรือกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาได้ว่าเราต้องการส่วนไหนนะของคำตอบวางแผนวิธีคิดขั้นตอนสุดท้ายที่คุณแม็กบอกในเรื่องของการวางแผนเด็กๆต้องเขียนเป็นประโยคเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะครับหลังจากนั้นก็ทำไมครับหาคำตอบแต่อย่าลืมเลยเน้นย้ำเสมออย่าพึ่งทำไมนะ
1: เร
0: ียบเชื่อตรวจสอบคำตอบนะหลังจากเราหาคำตอบได้แล้วตรวจสอบความสมเหตุสมผลจากขั้นที่เราทำไมครับวางแผนไว้ก่อนและสุดท้ายนะครับพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ทำไมครับนำคำตอบนั้นแหละมั่นใจได้แล้วว่าคำตอบของเราทำไมครับถูกต้องแล้วเราถึงจะตออบตอบตอบลงไปได้แล้วนะครับอย่างมั่นใจคำตอบที่เราหามาถูกต้องนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนด้วยนะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับที่มีคำว่ามากกว่าแล้วก็น้อยกว่านั้นเด็กๆต้องกลับไปเพิ่มเติมนะครับฝึกฝนเพิ่มเติมว่าที่บอกมาในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่มากกว่าเป็นส่วนต่างหรือส่วนที่เท่ากันเอาละครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนนะครับโจทย์ปัญหาการบวกการลบในสถานการณ์ที่มีตัวทำไมครับเนี่ยไม่อะไร
1: ไม่ทราบค่าม
0: ีตัวไม่ทราบข้างนั้นการหาตัวไม่ทราบค่าเด็กๆก็ทำไมครับเรียนรู้กันไปแล้วคราวนี้เป็นโจทย์ปัญหากันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

สีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้เป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ีที่ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนในเรื่องเครื่องหมายสัญลักษณ์มีไหมคะโอ้โหมีเหมือนกันใครกลับไปสำรวจแล้วบ้างว่าเอ๊ะตามถนนหรือตามทางที่เรากลับบ้านเนี่ยมีเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรบ้างมีไหมเอ่ยมีโอหลายคนด้วยนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้มาดูกันต่อเลยค่ะในเรื่องเครื่องหมายน่ารู้2นั่นเองเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรเอ่ยในวันนี้ค่ะลูกวันนี้คุณครูมีเกมสนุกสนุกก่อนเริ่มด้วยชื่อเกมว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรเอ่ยคุณครูจะมีภาพมีป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์มาให้พวกเราดูใครตอบได้ให้
1: ยกม
0: ือ ใครตอบได้ให้ยกมือใครยกมือเป็นคนแรกจะได้ตอบก่อนส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูเครื่องหมายสัญลักษณ์แรกกันเลยค่ะโอ้โหกลุ่ม5ยกมือเร็วมากๆเลยกลุ่ม5คะป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรเอ่ย
1: ห
0: ้
1: ามส
0: ั
1: ตว์เล
0: ี้
1: ยงข
0: ้
1: าว
0: ห้ามสัตว์เลี้ยงข้าวเพื่อนๆกลุ่มอื่นคิดว่าถูกต้องไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะเรามาอ่านกันเลยเครื่องหมายแบบนี้มีอะไรอยู่ข้างในเอ่ยมีสุนัขอยู่ด้านในแสดงว่าห้ามอะไร
1: ห้าม
0: นำสัตว์เลี้ยงเข้านั่นเองนะคะอ่ะมาอ่านพร้อมกันค่ะห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
1: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
0: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
1: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
0: เครื่องหมายแบบนี้จะเห็นที่ไหนเอ่ย
1: ร
0: ้
1: านอาหาร
0: ร้านอาหารหรือว่าห้างสรรพสินค้าก็มีเหมือนกันนะคะต่อไปอะไรเอ่ยโอ้โหกลุ่ม4ไวมากๆเลยค่ะห้ามอะไรเอ่ยห้ามจับค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะห้ามจับนะคะเอาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะห้ามจับ
1: ห
0: ้
1: ามจ
0: ับ ห้ามจับแบบนี้เราจะเห็นที่ไหนเอ่ยเคยเห็นไหมเอ่ยลูกเคยเห็นที่ไหนบ้างคะ
1: สวนส
0: ัตว์จะมีสัตว์ต่างๆให้เราดูใช่ไหมลูกแต่บางครั้งที่หน้ากรงเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายแบบนี้แสดงว่าจับได้ไหมไม่ได้ห้ามจับห้ามสัมผัสหรือเพื่อนบอกว่าที่พิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์จะมีสิ่งของที่หายากใช่ไหมลูกในบางครั้งเนี่ยมันก็บอบบางมากเลยถ้าเราจับไปหรือว่าทำร่วงหล่นไปจะเสียหายไหมเสียหายเขาก็จะมีเครื่องหมายแบบนี้แสดงให้เห็นว่าห้ามจับนั่นเองค่ะต่อไปเครื่องหมายอะไรเอ่ยโอ้โหกลุ่มที่2คะไวมากเลยค่ะห้ามอะไรลูก
1: ห้ามส่งเสียง
0: ห้ามส่งเสียงเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะในข้อนี้นะคะคือป้ายห้ามเสียงดังนั่นเองอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะห้ามส่งเสียงดัง
1: ห้ามส่งเสียงดัง
0: ห้ามส่งเสียงดัง
1: ห้ามส่งเสียงด
0: ังเราจะเห็นป้ายแบบนี้ที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างลูก
2: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลห้องสมุดที่ไหนอีกบ้างเอ่ย
3: โรงเร
0: ีย
3: น
0: ในบางห้องก็คือห้องสมุดใช่ไหมลูกก็อาจจะมีแบบนี้หรือโรงหนังได้ไหมเอ่ย
3: ได
0: ้ค่ะเพราะในโรงหนังคุยกันได้ไหม
3: ไม
0: ่ได้ห้ามส่งเสียงดังนั่นเองต่อไปเอ๊ะเครื่องหมายแบบนี้คืออะไรเอ่ยเครื่องหมายตกใจมีใครคิดว่าอะไรอีกบ้างกลุ่ม3คิดว่าเป็นเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายฉุกเฉินหรือเปล่าอ่ะกลุ่มที่1ล่ะคะคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเครื่องหมายฉุกเฉินใช่หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่2ล่ะคะหรือว่าไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นไหมเอ่ยไม่เคยเห็นเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันกลุ่มที่4ล่ะคะเครื่องหมายตกใจแล้วเด็กๆปลายทางคิดว่าเครื่องหมายลักษณะแบบนี้คืออะไรเอ่ยมาดูกันเลยเครื่องหมายนี้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีพูดพร้อมกันเครื่องหมาย
1: อ
0: ัศเจรี
1: อ
0: ั
1: ศเจร
0: ีโอ้โหจำยากไหมยากหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเครื่องหมายต กใจที่เพื่อนๆตอบกลุ่มที่4และกลุ่มที่5ถูกต้องครับปรบมือให้กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เลยถ้าเรียกแบบทั่วๆไปนะลูกให้จำง่ายคือเครื่องหมายตกใจหรือชื่อแบบทางการของเขาเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีลักษณะคือขีดตรงลงมาเลยค่ะแล้วก็มี1จุดแบบนี้ใครเคยเห็นในหนังสือบ้างโอ้โหก็มีกันนะคะหรือใครไม่เคยเห็นเลยก็มีเช่นกันนะคะเครื่องหมายแบบนี้จะใช้ในภาษาไทยค่ะในการเขียนภาษาไทยเลยจะมีเครื่องหมายแบบนี้อยู่ด้วยนะคะก่อนเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะสามารถบอกหลักการใช้เครื่องหมายอัศเจรีได้ข้อที่2นะคะอ่านและเขียนเครื่องหมายอัศเจรีได้และข้อสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการใช้เครื่องหมายอัศเจรีวันนี้เราจะมาเรียนรู้เครื่องหมายอะไรนะ
1: อ
0: ัศเจรีนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะลักษณะแบบนี้เลยเครื่องหมายอัศเจรีมาดูกันเลยเครื่องหมายอัศเจรีนะคะมักจะเขียนอยู่หลังคำเป็นคำที่แสดงอารมณ์นั่นเองแสดงให้รู้ว่าคำนั้นคือคำแสดงอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นเวลาตกใจเราจะร้องว่าอย่างไรโอ้โหได้ไหมได้หรือว่าว้ายได้ไหมคะหรือว่าอุ๊ยได้ไหมได้และเครื่องหมายแบบนี้นะคะจะอยู่หลังคำเหล่านั้นเลยลูกเป็นคำที่แสดงอารมณ์ต่างๆนั่นเองมาดูกันต่อเลยต่อไปเราจะมาฝึกเขียนเครื่องหมายอัศเจรีกันเครื่องหมายอัศเจรีวิธีเขียนยากไหมเอ่ยขีด2ครั้งเสร็จเลยยกดินสอ2ครั้งเสร็จเลยคืออะไรเอ่ยลงมาอ่านนิ้ววิเศษค่ะเตรียมพร้อมค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะขีดตรงลงมาแล้วก็จุดเสร็จแล้วยากไหมเอ่ยขออีกหนึ่งครั้งนิ้ววิเศษเตรียมพร้อมนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อย
0: ู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่ไหนคะนิ้ววิเศษค่ะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วจุดหนึ่งจุดยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยต่อไปแล้วถ้ามันจะอยู่ในบรรทัดล่ะจะเขียนอย่างไรเอ๊ะใครรู้บ้างเขียนอย่างไรเอ่ยถ้าหากเครื่องหมายนี้นะคะอยู่ในบรรทัดนะคะลูกเริ่มจากเส้นบนสุดเลยค่ะลากตรงลงมาแล้วก็จุดในช่องสุดท้ายยากไหมเอ่ยไม่ยากระหว่างที่คุณครูเขียนให้เด็กๆฝึกเขียนในอากาศได้ไหมฝึกเขียนบนอากาศค่ะนิ้ววิเศษพร้อมเด็กๆปลายทางพร้อมเอาละค่ะเริ่มกันเลยขีดลงมาชืบตรงๆแล้วก็จุดนะคะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมลูกนิ้ววิเศษพร้อมขีดตรงลงมาแล้วก็จุดคุณครูอาจจะขีดไม่ค่อยตรงนะคะขออีกหนึ่งครั้งตรงลงมาแล้วจุดเอาละค่ะได้เวลาของเด็กๆแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่ตั้งใจเรียนกลุ่มที่นั่งหลังตรงแล้วก็ยกมือโอ้โหกัปตันคะคนแรกเลยค่ะลองเขียนให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะในบรรทัดด้านล่างเลยเอาละค่ะส่งกำลังใจมาให้กัปตันเลยนะคะส่วนเด็กๆปลายทางสามารถฝึกเขียนกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะลากตรงลงมาแล้วก็อะไรลูกจุดหนึ่งครั้งขออีกหนึ่งครั้งลูกลากตรงลงมาแล้วก็จุดนะคะได้ไหมเอ่ยได้ต่อไปขอแก้ไขตรงนี้นิดเดียวค่ะลูกกัปตันขอแก้ไขอีกหนึ่งครั้งตรงนี้ให้อะไรนะลากตรงลงมาตรงลงมาเลยลูกแล้วยกก่อนยกก่อนแล้วก็จุดค่ะปรบมือให้กัปตันเลยค่ะแต่บรรทัดของคุณครูยังว่างอยู่เลยขออีกหนึ่งคนดีกว่าขอเด็กดีที่ตั้งใจเรียนไม่มีเสียงเลยขอเด็กดีที่ยกมือโอ้โหไวมากเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะ ขียนเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้คุณครูดูหน่อยค่ะเอ๊ะเริ่มจากตรงไหนนะตรงลงมาแล้วก็จุด1จุดขออีก1ครั้งค่ะลูก1 2 3แล้วก็อะไรลูกจุดได้เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนได้ออกมาเขียนแล้วปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนทั้ง2คนเลยค่ะและนี่คือการเขียนเครื่องหมายอัศเจรีย์นั่นเองใครเขียนเป็นแล้วขอหัวใจแต่ยังไม่จบค่ะเอามือลงก่อนนะคะมาดูกันต่อคุณครูบอกแล้วว่าเครื่องหมายอัศเจรีย์จะเขียนตรงไหนคะข้างหลังคำที่แสดงอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูคำแสดงอารมณ์ต่างๆมีอะไรบ้างอ่านคำไหนแล้วทำท่าทางตามนั้นได้ไหมตามอารมณ์ที่คุณครูบอกได้ไหมคะได้ไหมเอ่ย
4: ได
0: ้ได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
0: มาดูกันเลยค่ะคำแรกคำว่าอะไรเอ่ย
4: ย
0: อเอเยไม้เอกเย่ยอเอเยไม้เอก
4: เย
0: ่เย่น่าจะเป็นอารมณ์แบบไหน
4: ด
0: ีใจดีใจอ่ะไหนร้องเย่หนึ่งครั้งเย่เก่งมากค่ะคำต่อไปคำว่าอะไรนะออไม้จัดตะวาอ่ะสะกดหนึ่งครั้งลูกออไม้จัดตะวาออเอ๊ะน่าจะเป็นอารมณ์แบบไหนเอ่ย
4: ร
0: ู้แล้วคิดออกแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอ่ะถ้าเย่คืออะไรนะเย่ดีใจถ้าอ๋อคือ
5: ค
0: ิ
5: ดได
0: ้
5: แล
0: ้วเข้าใจแล้วมีอีกค่ะเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ย
4: ว
0: ่าว่าวอวายไม้โทวายขออีกหนึ่งครั้งวอวายไม้โทวาย
4: วาย
0: เด็กๆอ่านตามได้เลยวอวายไม้โทวาย
4: วอวายไม้โทวาย
0: วาย
4: วาย
0: วายน่าจะเป็นแบบไหนเกิดอะไรขึ้นตกใจนั่นเองเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวายตกใจเลยไหนเด็กๆลองทำท่าเย่
4: เย
0: ่อ๋อแล้วก
4: ็วาย
0: แต่ยังไม่จบค่ะต่อไปขอคำว่า
4: ช
0: อไอชัย
4: ย
0: อโอโยไชโย
4: ไชโย
0: ไชโย
4: ไชโย
0: น่าจะเป็นอาการแบบไหนเอ่ย
5: ด
0: ี
5: ใจ
0: ดีใจมากๆเลยดีใจกว่าเย่ไหม
5: ด
0: ีใจกว่าถ้าไชโยคือโอ้โหดีใจมากๆเลยคำต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยออาวออาวไม่โทอ้าวสะกดก่อนนะคะออาวออาวไม่โทอ้าวคืออะไรเอ่ยน่าจะเกิดอารมณ์แบบไหนเนี่ยอ้าว
5: หาของไม่เจอ
0: หาของไม่เจออะไรอีกอารมณ์นี่คำว่าอ้าวนะคะหาเด็กๆพูดว่าอ้าวอาจจะเกิดการที่เด็กๆไม่คาดคิดค่ะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดใจแปลกใจอ้าวทำไมเป็นแบบนี้ล่ะได้ไหมได้เลยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นเองนะคะหรือว่าประหลาดใจนั่นเองนะคะต่อไปเรามาเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์กันเครื่องหมายอัศเจรีย์แบบนี้คุณครูบอกแล้วว่าต้องเติมตรงไหนนะ
5: ข้างหลัง
0: คำที่แสดงอารมณ์เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้คำแสดงอารมณ์ไปแล้วใช่ไหมลูกเป็นบางส่วนนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูมีคำที่แสดงอารมณ์มาให้ดูซิว่าเด็กๆจะสามารถเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่ามาดูกันเลยเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยออุยออุยไม่โท
4: อ
0: ุ
4: ย
0: อุย
4: อ
0: ุยอะไรเอ่ยขออีกหนึ่งครั้งเด็กๆสะกดตามนะลูกออุยออุยไม่โทอุย
4: อ
0: ุ
4: ย
0: อุย
4: อ
0: ุ้ยคืออะไรเอ่ย
5: ตกใจ
0: คือโอ้โหตกใจเลยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้มีคำว่าอุ้ยมาแล้วแต่ยังไม่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์เลยข ขอให้กลุ่มที่5ค่ะออกมาเขียนเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้ครูหน่อยขอ1คน1คนเลยค่ะลูกเอ๊ะเครื่องหมายอัศเจรีย์เขียนอย่างไรนะจำได้หรือเปล่าเอ่ยเพื่อนๆสามารถส่งกำลังใจมาได้นะคะขีดตรงลงมาแล้วก็อะไรนะจุด1จุดปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5หน่อยค่ะตอนนี้เพื่อนได้เติมเครื่องหมายมาแล้วคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรนะลูกอุ้ยคำว่าอะไรนะอุ้ยต่อไปยังไม่จบค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเอามาสะกดพร้อมกันก่อนอโอโอโอไม่โทโอเอ๊ยยังไม่มีใครสะกดเลยขออีกหนึ่งครั้งอโอโอโอไม่โทฮอโอโหรวมเป็นโอโหรวมเป็นโอโหโอโหคืออะไรเอ่ยโอโหเอ๊ะเหมือนกับโอโหไหมนะโอโหก็คืออีกหนึ่งคำลูกเวลาเราอะไรเอ่ยโอโหโอโหโอโหใหญ่มากๆเลยอะไรเอ่ยโอ้โหหรือว่าโอโหความหมายเดียวกันเลยค่ะเป็นอาการของการประหลาดใจตกใจโอ้โหหรือแปลกใจได้ไหม ได้เลยค่ะคำว่าโอ้โหนั่นเองนะคะเอ๊ะยังไม่มีใครเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้คุณครูเลยค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2 1คนค่ะออกมาเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ต้องเติมตรงไหนนะหลังคำที่แสดงอาการนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมเอ่ยขออีกหนึ่งครั้งขีดตรงลงมาแล้วก็จุดเล็กๆได้เลยค่ะขีดตรงลงมาแล้วก็ใส่จุดใช่เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองค่ะลูกเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะเอ๊ะคำว่าอะไรอีกนะคำต่อไปคำว่าอะไรคะว้ายอ่านอีกครั้งหนึ่งวอไอเอลไวไม่โทวายวอไอเอลไวไม่โทวายวายนี่น่าจะเกิดอะไรขึ้นวายวายตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะตกใจเก่งมากๆเลยมีเพื่อนบอกว่าตกใจนะคะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ว่ามีเสียงว่าวายเป็นเสียงอุทานหรือเสียงที่แสดงอาการนั้นก็คือกำลังตกใจนั่นเองเอ๊ะใครจะออกมาเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้คุณครูนะขอกลุ่มที่3ค่ะ1คนขอแบบไม่ซ้ำกันเอาละค่ะช่วยเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้คุณครูหน่อยลูกต้องเติมตรงไหนนะหลังคำแสดงอาการเก่งมากค่ะขีดตรงลงมาแล้วจุด1จุดเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากตอนนี้เพื่อนได้เติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเอ๊ะคำว่าอะไรนะโอ้โหหัวโนด้วยอะไรเอ่ยคำนี้คำว่าอะไรเอ่ยมาสะกดพร้อมกันอโอยโอยไม่ตรีโอย
6: โอ
0: ้
6: ย
0: โอ้ยโอ้ยคืออะไรถ้ามีเสียงแบบนี้คือเจ็บแสดงว่าต้องปวดต้องเจ็บตรงไหนอย่างแน่นอนเลยค่ะมีเสียงว่าโอ้ยแบบนี้นะคะต่อไปมาดูเอ๊ยยังไม่มีใครเติมเครื่องหมายให้คุณครูเลยเครื่องหมายอัศเจรีย์เอาละค่ะขอกลุ่มที่1ค่ะ1คนลูก1คนแบบไม่ซ้ำกันช่วยเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้คุณครูหน่อยค่ะเครื่องหมายอัศเจรีย์ต้องเติมตรงไหนเอ่ย

0: ไม่โทรอ้าวออเอาเอาไม่โทรอ้าวนี่เลยค่ะคำว่าอ้าวอาจจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวไม่เป็นไปตามที่หวังหรือว่าผิดหวังได้ไหมอ้าวดินสอหายไปไหนเนี่ยได้ไหมคะอ้าวหายไปไหนกันหมดเนี่ยเหมือนอาการแปลกใจหรือว่าประหลาดใจผิดหวังก็ยังได้นะคะต่อไปยังไม่มีใครเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้คุณครูเลยขอกลุ่มอะไรนะยังไม่ได้ออกมาเชิญกลุ่มที่4 1คนค่ะแบบไม่ซ้ำกันได้เลยค่ะเอาละค่ะหนูช่วยเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้คุณครูหน่อยลูกเครื่องหมายอัศเจรีย์ต้องเติมตรงไหนนะหลังอะไรนะหลังคำแสดงอารมณ์นั่นเองแล้วก็จุด1จุดเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆ ก็ได้ช่วยคุณครูเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะยังไม่จบค่ะกิจกรรมนี้จะต้องร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเพราะว่าคือกิจกรรมหรือเกมนั่นเองมีชื่อว่าเติมคำในประโยคคำมีอะไรบ้างเอ่ยมีคำที่แสดงอารมณ์ต่างๆคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะ
1: เย่
0: ต่อไปคำว่าอะไรอ๋อแล้วก็คำว่า
1: วาย
0: แล้วก็คำว่า
1: อ
0: ุ้ยแล้วก็มีข้อความมาด้วยข้อความเขียนว่าอะไรเอ่ย

0: จุดๆๆดีใจจังเลยต้องใส่อะไรนะแต่ขอกลุ่มที่โชคดีดีกว่ากลุ่มไหนน่าจะออกมาช่วยคุณครูเติมค่ะในประโยคนี้ขอกลุ่มที่นั่งหลังตรงกลุ่มที่ไม่ได้คุยกันเลยมีไหมเอ่ยหยิบออกมาแล้วค่ะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่3ค่ะเชิญกลุ่มที่3เลยออกมาทั้งหมดเลยค่ะลูกออกมาทั้งหมดเลยกลุ่มที่3คะคิดว่าคำไหนเอ่ยจุดๆๆดีใจจังเลยนิ้วตอนนี้ขอหมายชี้แล้วก็ชี้ได้เลยค่ะเอ๊ะคิดว่าคำไหนชี้มาแล้วนะคะชี้มาแล้วนะคะลูกเอาละค่ะคิดว่าเป็นคำนี้ใช่ไหมคะถือไว้เลยค่ะลูกถือไว้เลยค่ะตอนนี้เอ๊ะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยและคำนี้คือถูกต้องค่ะเย้ดีใจจังเลยปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะและประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะเด็กๆอ่านตามค่ะเย้ดีใจจังเลยโอ้โหเหมือนไม่ค่อยจะดีใจเย้ดีใจจังเลย
1: เย
0: ้ดีใจจังเลยต่อไปกลุ่มไหนน่าจะได้ออกมาแต่มาดูประโยคก่อนค่ะจุดๆๆแล้วก็เขียนว่าอะไรนะตออกก
1: อ
0: ตกจอไ
1: อ
0: ตกใจหอมออกดอหมดตกใจหมดรอเอยอเลยรวมเป็น
1: ตกใจหมดเลย
0: จุดๆๆตกใจหมดเลยน่าจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย
1: ว่าตกใจเลย
0: ขอกลุ่มไหนดีนะขอกลุ่มที่ตั้งใจเรียนเลือกมาแล้วค่ะ1กลุ่มกลุ่มนี้คือกลุ่มที่5ค่ะเชิญกลุ่มที่5เลยค่ะลูกทั้งกลุ่มเลยน่าจะเป็นอะไรเอ่ยเย่อ๋อว้ายหรืออุ้ยอะไรเอ่ยตกใจหมดเลยตอนนี้กลุ่มที่5ได้เลือกมาแล้วคือคำว่าว้ายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้เชิญนั่งทีก่อนนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่5ได้เลือกแล้วคำว่าว้ายตกใจหมดเลยใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่หรือเปล่านะมาดูกันเลยจุดๆๆตกใจหมดเลยเป็นคำว่าอะไรเอ่ย

0: หมดเลยปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกันวายวายตกใจหมดเลย
1: วาย
0: ตกใจหมดเลย
1: ตกใจ
0: ไหมตกใจต่อไปค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนประโยคจุดจุดจุดรอเอืองงอเรืองไม้เอกเรื่องปอเอกนอเรื่องเป็นบอแอบอแบบเรื่องเป็นแบบนี้นออีนีไม้โทนี้เรื่องเป็นแบบนี้ออเองอรวมเป็น
1: เร
0: ื่
1: องเป็นแบบนี้
0: เรื่องเป็นแบบนี้เองเอ๊ะน่าจะเป็นอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเรื่องเป็นแบบนี้เองน่าจะเป็นอะไรขอ1กลุ่มดีกว่ากลุ่มไหนยังไม่ได้ออกมาบ้างนะโอ้โหกลุ่ม1กลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม4นะคะส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเลือกมาแล้วค่ะ1กลุ่มเด็กดีกลุ่มไหนน่าจะได้ออกมาตอบคุณครูขอกลุ่มที่4ค่ะเชิญกลุ่มที่4เลยกลุ่มที่4คะช่วยเลือกคำให้คุณครูหน่อยค่ะจุดๆเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองคำนี้หรือเปล่านะตอนนี้เพื่อนได้เลือกคำว่าอ๋อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่4นั่งก่อนนะคะเชิญกลุ่มที่4นั่งก่อนค่ะกลุ่มที่4เลือกคำนี้ค่ะลูกเมื่อสักครู่นี้อ๋ออ๋อไม่จัดตะวาอ๋อเอาละค่ะมาดูกันเลยว่าเอ๊เลือกได้ถูกต้องหรือเปล่าคำตอบที่กลุ่มที่4เลือกมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะลองมาอ่านกันอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้เอง
1: เรื่องเป็นแบบนี้เอง
0: อ๋อเรื่องเป็นแบบนี้เองแสดงว่าคืออะไรเอ่ยอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้เองคือ
2: ร
0: ู
2: ้แล้วว่าเรื่องเป็นยัง
0: ไ
2: ง
0: รู้แล้วว่าเรื่องเป็นอย่างไรเข้าใจแล้วนั่นเองปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะต่อไปค่ะขอเปลี่ยนคำดีกว่าโอ้โหยากขึ้นคำว่าอะไรนะ
3: ชัยโย
0: โอ้โหแล้วก็คำว่าอะไรเอ่ย
3: โอ
0: ้
3: ย
0: โอ้ยแล้วคำว่าอุ้ยอุ้ยยังอยู่นะคะต่อไปจุดจุดจุดออะอะรอไอรวมเป็นอะไรหอรออโนหล่นไม้เอกหล่นอะไรหล่นสอไอใส่ไม้เอก
3: ใส
0: ่อะไรหล่นใส่หออัวหัวรวมเป็นอะไรหล่นใส่หัวอะไรน่าจะเป็นคำว่าอะไรนะโอ้โหหรือเปล่าหรือว่าโอ้ยหรือว่าอุ้ยเอ๊ะอะไรเอ่ยตอนนี้ขอ1กลุ่มเอ๊ะกลุ่มไหนน่าจะออกมาตอบคุณครูขอกลุ่มที่เป็นเด็กดีกลุ่มนั้นกลุ่มอะไรเอ่ยขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1จุดๆๆอะไรหล่นใส่หัวช่วยเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะใช่หรือเปล่านะคำนี้หรือเปล่าให้เลือกอีก1ครั้งให้เลือกอีก1ครั้ง
2: เดี๋ยว
0: ตอนนี้ได้เลือกมาแล้วนะคะตอนนี้ขอเชิญกลุ่มที่1นั่งก่อนค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่1ก็ได้เลือกมาแล้วนะคะซึ่งกลุ่มที่1เลือกคำว่าอุ้ยใช่หรือเปล่านะมาดูกันเลยประโยคนี้นะคะคือ อุ้ยอะไรหล่นใส่หัวปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะทำไมถึงเป็นอุ้ยล่ะทำไมถึงไม่ใช่โอ้ยเขาเจ็บหรือยังเนี่ย
3: ย
0: ังเขาแค่อุ้ยเขาแค่อะไร
3: ตกใจ
0: ตกใจว่าอะไรนะอะไรหล่นใส่หัวอะไรมาโดนหัวเขาเอ่ยอะไรเอ่ยคือการตกใจนั่นเองแต่เจ็บหรือยังลูก
3: ย
0: ัง ก็เลยไม่ได้ใช้คำว่าโอ้ยนั่นเองนะคะต่อไปจุดจุดจุดมออีดอมีดบออาดอบาดมีดบาดมออือรวมเป็น
3: ม
0: ี
3: ดบาดม
0: ือเอ๊ะใช้คำไหนนะโอ้โหตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยแต่ขออีกหนึ่งกลุ่มที่ยังไม่ตอบกลุ่มอะไรนะกลุ่มอะไรนะขอเชิญกลุ่มที่สองออกมาเลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะช่วยเลือกคำหนึ่งคำให้ตรงกับประโยคนี้หน่อยลูกอะไรเอ่ยโอ้โหเลือกมาแล้วนะคะเลือกคำว่าโอ้ยอะตอนนี้เชิญกลุ่มที่สองกลับไปที่นั่งของตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะจุดจุดจุดมีดบาดมือเอ๊ะคำไหนนะเฉลยคือคำว่าคำว่าโอ้ยมีดบาดมือปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยค่ะอ่านพร้อมกันโอ้ย
3: โอ้ย
0: มีดบาดมือ
3: มีดบาดมือ
0: โอ้ย
3: โอ้ย
0: มีดบาดมือ
3: มีดบาดมือ
0: โอ้ยแบบนี้แสดงว่าเจ็บหรือยังเจ็บแล้วน่าจะบาดมือตอนนี้เป็นแผลแล้วนะคะก็เลยโอ้ยมีดบาดมือนั่นเองต่อไปค่ะได้เวลาของเด็กๆแล้วแต่ต้องเป็นอย่างไรก่อนใช้หูฟังเอามือจับหูจับไหล่จับเอวเอามือลงค่ะมาดูกันเลยกิจกรรมในวันนี้ค่ะต้องฟังให้ดีๆก่อนกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่4ค่ะเรื่องเติมคำที่ใช้เครื่องหมายอัศเจรีเมื่อฟังเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่4ค่ะเรื่องเติมคำที่ใช้เครื่องหมายอัศเจรีหลังจากนั้นคุณครูจึงให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่4ได้นะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะใบงานที่4นี่คือหน้าตาของใบงานที่4เอ๊ะมีคำว่าอะไรบ้างในกรอบในกรอบที่เด็กๆจะต้องเติมลงไปอ่ะคำแรกคำว่าอะไรลูกออไม่จัดตะวาอ๋อแล้วก็วอยวายไม่โทวายแล้วก็ออุยออุยไม่โทอุยแล้วก็ออโอยโอยไม่ตรีโอ้ยแล้วก็อโอโอโอไม่โทโอฮอโอโฮรวมเป็นโอโฮเอาละค่ะมีทั้งหมด5คำให้เด็กๆเลือกเติมทั้งหมด5ข้ออ่ะดูข้อที่1จุดๆๆแล้วก็เขียนว่าอะไรลูก
3: ม
0: ี
3: ดบาดม
0: ือมีดบาดมืออะไรเอ่ยข้อที่2จุดๆๆแล้วก็เขียนว่าอะไรลูกอะไรเอ่ยชออวยอช่วยไหมเอกช่วยดออวยอด้วยไหมโทด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรคะคนตกน้ำเอ๊ะต้องเขียนอะไรเอ่ยเขียนคำว่าอะไรลงไปข้อที่3จุดจุดจุดชุดของเธอเป็นอย่างไรสวยจังเอ๊ะต้องเขียนว่าอะไรลงไปนะข้อที่4ค่ะจุดจุดอะไรอะไรลูกอะไรหล่นใส่หัวเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ยที่ต้องเติมและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5จุดจุดจุดเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองเอาละค่ะได้เวลาเลือกเติมคำแล้วตอนนี้ขอให้ทุกคนลงมือทำงานได้ค่ะ

0: ่ะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วบางคนเสร็จแล้ว
1: ได้ค่ะ
0: และตอนนี้ก็หมดเวลานับถอยหลังเก็บอุปกรณ์ลงใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5ด้วยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะมาดูกันเลยอยากรู้หรือเปล่าว่าที่ทำไปถูกต้องไหมอยากรู้เพราะฉะนั้นมาดูกันเลยค่ะในข้อแรกข้อที่หนึ่งจุดๆมีดบาดมืออะไรเอ่ยมีดบาดมือเนี่ยรู้สึกอย่างไรเจ็บแสดงว่าเจ็บเนี่ยอ๋อเนี่ยเจ็บไหมไม่ว้ายเจ็บไหม
2: ไม
0: ่อุ้ยเจ็บไหม
2: ไม่เจ็บ
0: โอ้ย
2: เจ
0: ็
2: บ
0: เจ็บแสดงว่าข้อที่หนึ่งจะใส่คำว่า
2: โอ
0: ้ยมีดบาดมือแสดงว่าเขาเจ็บไหมคะ
2: เจ
0: ็บนั่นเองต่อไปข้อที่สองค่ะจุดจุดจุดอะไรคะคนตกน้ำอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยคนตกน้ำแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเห็นคนตกน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไร
2: ตกใจ
0: ตกใจคำไหนหน้าที่แสดงถึงอาการตกใจได้บ้างวายเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะวายช่วยด้วยช่วยด้วยคนตกน้ำนั่นเองโอ้โหตกใจมากๆเลยเห็นคนตกน้ำนะคะต่อไปข้อที่3มาดูข้อที่3จุดๆๆชุดของเธอสวยจังต้องใช้คำไหนเอ่ยอะไรนะโอ้โหเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะใช้คำว่าโอ้โหชุดของเธอสวยจัง

0: ดงว่าเกิดอาการอย่างไรแสดงอารมณ์อย่างไรลูกโอ้โหชุดของเธอสวยจังแสดงว่าเป็นอย่างไรประหลาดใจนั่นเองเห็นแล้วแบบว้าวเลยใช่ไหมคะโอ้โหเลยนะคะต่อไปข้อที่4จุดๆๆเขาเขียนว่าอะไรนะ
1: อะไร
0: อะไรหล่นใส่หัวจุดๆๆอะไรหล่นใส่หัวเอ๊ะมีอะไรหล่นใส่หัวเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไร
1: เจ็บ
0: เอ๊ะตอนนี้ยังไม่เจ็บเลยนะเกิดอะไรขึ้นเลย
1: ตกใจ
0: ตกใจจุดๆๆอะไรหล่นใส่หัวเอ๊ะน่าจะใช้คำไหนเอ่ยอุ้ยอะไรหล่นใส่หัวใครถูกบ้างอ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะอาจจะตกใจนะคะอุ้ยอะไรหล่นใส่หัวต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายกันแล้วจุดๆๆแล้วก็เขียนว่าอะไรเอ่ยเด็กๆอ่านให้คุณครูฟังหน่อยเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองอ่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองน่าจะใส่คำไหนใส่คำไหนนะอ๋ออ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะทำไมถึงใส่คำว่าอ๋อลงไปล่ะคะเพราะว่าอ๋อเนี่ยคือแสดงอารมณ์แบบไหน
1: ร
0: ู้แล้วเข้าใจแล้วนั่นเองอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองแสดงว่าเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วนั่นเองค่ะมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยบทเรียนในวันนี้เราเรียนกันในเรื่องเครื่องหมายน่ารู้2เครื่องหมายที่เราเรียนวันนี้คือเครื่องหมายอะไรลูก
1: สเจร
0: ีเก่งมากหรือเรียกอย่างง่ายๆคือเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายอสเจรีค่ะเป็นเครื่องหมายของภาษาไทยใช้ในภาษาไทยเลยนะคะจะเขียนอยู่หลังคำเพื่อแสดงให้รู้ว่าคำนั้นเนี่ยคือคำที่แสดงอารมณ์ต่างๆนั่นเองอย่างเช่นคำต่างๆที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วในวันนี้นะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมาย1เอ๊ะมีความหมายอย่างไรต้องติดตามดีๆเลยส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่5ค่ะเรื่องป้ายสัญลักษณ์1คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างคะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนะเครื่องหมายอะไรนะลูก
1: เคร
0: ื่องหมายอัศเจรีหรือว่าเครื่องหมายตกใจนั่นเองจะเขียนอยู่ตรงไหนนะอยู่ด้านหลังคำที่แสดงอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นคำที่เราได้เรียนกันในวันนี้แล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนและลองดูซิว่าเอ๊ะในหนังสือของเรามีเครื่องหมายอัศเจรีแบบนี้หรือเปล่าหรือเราเคยเจอเครื่องหมายอัศเจรีแบบนี้ที่ไหนบ้างลองกลับไปสำรวจนิทานหนังสือหรือสิ่งที่เด็กๆ เคยอ่านดูค่ะว่ามีเครื่องหมายอัศเจรีแบบนี้หรือเปล่านะคะเอาค่ะในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น้องเลยทำมาทำความฮัลโหล

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: หิวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้าน

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลง

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่เด็กๆเห็นว่าคุณครูนุ้ยกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำอะไรนะคะดีดกีตาร์ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณนุ้ยอะค่ะดีดไม่เป็นเลยนะคะเด็กๆ เล่นเป็นไหมคะไหนใครเล่นเป็นบ้างยกมือหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะครูนุ้ยนะคะชื่นชอบดนตรีมากๆเลยนะคะแต่ว่าอยากเล่นกีตาร์แต่ก็เล่นไม่เป็นดังนั้นเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูนุ้ยคิดแล้วก็ตอบคำถามได้ไหมคะได้นะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาทำกันต่อในชั่วโมงที่แล้วมีกิจกรรมอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเรื่องเสียงเกิดได้อย่างไรครั้งนี้เป็นกิจกรรมในครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะนักเรียนครั้งที่2นะคะคำถามชวนคิดให้นักเรียนช่วยกันคิดแล้วก็ตอบคำถามหน่อยนะคะในข้อแรกนะคะข้อ1เสียงจากกีตาร์เกิดขึ้นได้อย่างไรคะเมื่อสักครู่คุณนุ้ยเล่นกีตาร์แล้วมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะมีนะคะดังนั้นเด็กๆช่วยบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าเสียงจากกีตาร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
1: มีสาย
0: กีตาร์มีสายใช่ไหมคะแล้วครูนุ้ยทำอย่างไรกับสายของกีตาร์ดีดใช่ไหมคะใช้ส่วนใดของร่างกายที่ทำหน้าที่นะคะช่วยดีดสายกีตาร์ใช้ส่วนของนิ้วมือนะคะดีดสายกีตาร์ทำให้กีตาร์นั้นทำไมคะเกิดเสียงได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2นะคะวิธีการใช้มือดีดสายกีตาร์ทำให้สายกีตาร์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไรนะคะลูกน้องบีดบอกว่ามีการสั่นนะคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะตอนที่ถ้านักเรียนคนไหนเคยเล่นกีตาร์ไหนลองยกมือหน่อยใครเคยเล่นกีตาร์บ้างโหก็มีบ้างนะคะนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้ยกมือเพราะว่าไม่เคยดีดกีตาร์ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนนะคะช่วยตอบตามประสบการณ์ออบิทเคยดีดสายกีตาร์ใช่ไหมคะแล้วออบิทบอกว่าสายกีตาร์เนี่ยนะคะสั่นเวลาเราดีดไหนมีใครเห็นด้วยบ้างยกมือหน่อยโหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะและมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนอกจากเรานะคะใช้มือดีดกีตาร์แล้วสายกีตาร์สั่นนะคะมีอะไรนะคะน้องหันสาตอบว่ามีเสียงออกมานะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบนะคะว่ากีตาร์นั้นนะคะทำไมจึงเกิดเสียงและตอนที่เราใช้มือนะคะดีดที่สายกีตาร์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่เหมือนกับที่ออบิทบอกไหมว่ามีการสั่นและทำให้เกิดเสียงขึ้นใช่ไหมคะน้องหันสาค่ะและในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือนักเรียนจะได้บรรยายการเกิดเสียงของสิ่งต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนั่นเองค่ะกีตาร์นะคะจะเป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่เราใช้ในต้นชั่วโมงแต่ในวันนี้เด็กๆก็จะได้สังเกตสิ่งของอื่นๆอีกนะคะต่อไปค่ะวัสดุอุปกรณ์ของครูนุ้ยนะคะในวันนี้ก็จะมีกี่อย่างคะมีทั้งหมดกี่อย่างเด็กๆดูตัวเลขให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะมีทั้งหมด4อย่างนะคะใน4อย่างนี้มีอะไรบ้างเด็กๆช่วยบอกหน่อยค่ะ1มีอะไรคะมีกระดิ่ง

0: นะคะ2มีอะไรคะ
1: ขวดน้ำ
0: มีกล่องพลาสติกที่มียางรัดของไว้3มีอะไรคะนักเรียนขวดน้ำหรือขวดพลาสติกที่มีลูกปัดและ4ก็คือ
1: หลอด
0: ดูดน้ำตัดปลายนะคะเด็กๆอยากเห็นอุปกรณ์ของคุณครูนุ้ยหรือยังคะถ้าอยากเห็นแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะพานักเรียนนะคะไปดูวัสดุอุปกรณ์นะคะแต่ละอย่างกันค่ะเรามาเริ่มที่อะไรกันก่อนนะคะเด็กๆกระดิ่งใช่ไหมคะกระดิ่งนะคะคุณครูปลายทางถ้าหากว่าห้องเรียนของนักเรียนนะคะไม่สามารถหากระดิ่งได้หรือนะคะคุณครูนะคะสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในทำกิจกรรมได้นะคะในห้องต้นทางก็เช่นกันซึ่งวันนี้คุณครูนุ้ยนะคะจะขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้กระดิ่งเป็นระฆังอันเล็กนะคะแทนค่ะเพื่อที่เราจะมาใช้ในการสังเกตนะคะต่อไปค่ะมีอะไรอีกนะคะข้อที่2เป็นอะไรคะเป็นอะไรนะเป็นอะไรคะ
1: กล
0: ่องพลาสติกนักเรียนปลายทางอาจจะใช้เป็นกล่องข้าวนะคะหรืออาจจะเป็นกล่องดินสอที่มีฝาเปิดก็ได้นะคะนักสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์นะคะได้ตามความเหมาะสมเลยซึ่งกล่องพลาสติกของครูนุ้ยก็จะเปิดฝาได้แบบนี้แต่เราจะต้องทำอย่างไรต่อใช้ยางทำไมคะรัดใช่ไหมคะก็จะมีนะคะยางรัดของแล้วเราก็จะรัดไว้แบบนี้นะคะซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้กลุ่มละ1กล่องแล้วก็มียางรัดของ1วงนะคะเพื่อที่จะนำไปทำไมคะรัดในลักษณะแบบนี้เด็กๆทำเองได้ไหมคะ
1: ทำ
0: ได้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปเป็นอะไรคะ
1: ขวดพลาสติก
0: นะคะก็คือขวดน้ำนะคะแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปมีลูกปัดนั่นเองนะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าไม่มีลูกปัดนะคะสามารถใส่ก้อนหินขนาดเล็กไว้ข้างในขวดน้ำของนักเรียนแทนได้นะคะและสุดท้ายคืออะไรคะเป็นข้อที่4คืออะไรเอ่ยลองดูหน่อยเป็นหลอดดูดน้ำนะคะอันนี้เป็นหลอดดูดน้ำที่ถูกตัดแล้วนะคะคุณนุ้ยก็จะนะคะตัดที่ด้านปลายด้านใดด้านหนึ่งที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการตัดหลอดนะคะจะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าหากคุณครูปลายทางมีหลอดใช่ไหมคะสามารถแจกให้กับนักเรียนได้ทุกคนจะดีมากเลยนะคะแต่ว่าหลอดที่คุณนุ้ยแจกให้จะมีครบทุกคนเป็นของตนเองนะคะเราจะไม่ใช้หลอดนะคะของเพื่อนเราใช้ของเราเองนะคะเรานะคะใช้อุปกรณ์นี้เสร็จแล้วเรายื่นให้เพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำมาใช้ในการทำกิจกรรมหรือใช้ในการนะคะวิหาวิธีการทำให้หลอดอันนี้เกิดเสียงนะคะค่ะนักเรียนคะวัสดุอุปกรณ์ของครูนุ้ยมีทั้งหมด4อย่างซึ่งนะคะกล่องที่มียางรัดของจะได้กลุ่มละ1อันแล้วก็ขวดน้ำที่มีลูกปัดนะคะกลุ่มละ1อันนะคะแล้วก็หลอดคนละ1อันส่วนระฆังอันเล็กนะคะครูนุ้ยจะให้นักเรียนส่งต่อกันโดยคอยฟังสัญญาณครูนุ้ยนะคะว่าจะให้มีการเปลี่ยนเมื่อไหร่นะคะในใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นหน่อยค่ะเอามือลงได้ค่ะเด็กๆอยากไปทำกิจกรรมกันหรือยังคะอยากทำแล้วแต่ว่าเราต้องไปดูวิธีการทำกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะวิธีการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อในข้อที่2ค่ะในข้อที่2นะคะแต่ละกลุ่มหาวิธีทำให้สิ่งต่างๆที่กำหนดให้เกิดเสียงนั่นเองทำตามวิธีที่คิดและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงบันทึกผลส่วนวิธีการต่อไปเป็นการนำเสนออันนี้นะคะจะใช้ในกิจกรรมหน้านะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องหาวิธีอะไรคะหาวิธีอะไรเอ่ยวิธีทำให้อะไรเกิดเสียง ทำให้อุปกรณ์ที่ทำไมคะที่ครูนุ้ยแจกให้ทำให้เกิดอะไรคะ
1: เก
0: ิดเสียงต้องหาวิธีนะหาวิธีการทำให้เกิดเสียงนะคะหลังจากนั้นเด็กๆแต่ละกลุ่มหาวิธีการได้แล้วก็ให้ทำอะไรคะทำตามวิธีที่คิดและก็ทำไมคะนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้นทั้งตอนเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะพาเรียนนะคะมาบันทึกผลพร้อมๆกันดังนั้นขณะที่ทำกิจกรรมนักเรียนจะต้องจดจำด้วยนะคะจะต้องจดจำด้วยว่าผลที่เกิดขึ้นผลการสังเกตนั้นเป็นอย่างไรบ้างต่อไปค่ะนักเรียนวันนี้นะคะใบงานที่นักเรียนจะต้องบันทึกก็จะมีเป็นใบงานหน้า50และหน้า51นั่นเองนะคะมีกี่หน้าคะ
1: 2หน้าม
0: ี2หน้านะคะวันนี้เราจะมาบันทึกในข้อที่2กันตอนนี้ยังไม่หยิบขึ้นมานะคะยังไม่หยิบเดี๋ยวเราจะค่อยหยิบมาใช้หลังจากที่เราไปสังเกตการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะวิธีการทำกิจกรรมของเราในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะข้อที่1แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดหาวิธีทำให้สิ่งต่างๆที่กำหนดให้เกิดเสียงนะคะ2ทำให้สิ่งต่างๆที่กำหนดให้เกิดเสียงตามวิธีที่คิดและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น3บันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานที่เท่าไหร่ในใบงานหน้าที่เท่าไหร่คะ50ถึงหน้า51นะคะและส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ช่วยตัดหลอดให้กับนักเรียนด้วยนะคะตัดปลายหลอดให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม2ชวนนักเรียนนะคะทำกิจกรรมตามขั้นตอนเพราะว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอาจจะต้องร่วมกันคิดวิธีการทำให้สิ่งของแต่ละอย่างเกิดเสียงใช่ไหมคะแต่อยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกมาทีละอย่างก่อนนะคะเลือกของนะคะที่อยู่ในตะกร้ามาทีละอย่างก่อนแล้วคิดว่าเราจะทำให้เกิดเสียงอย่างไร3นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วรบกวนคุณครูในชี้แจงการทำใบงานให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งในหน้า50ถึงหน้า51ค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารับอุปกรณ์แล้วนำไปวางไว้ตรงกลางโต๊ะของตนเองนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยก็จะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะมีอุปกรณ์ครบกันหรือไม่คะถ้าเกิดว่านักเรียนมีไม่ครบไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสังเกตตามที่นักเรียนมีได้เลยนะคะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถหาวิธีนะคะที่จะทำให้สิ่งของต่างๆที่คุณครูกำหนดให้เกิดเสียงได้หรือไม่คะและที่สำคัญเลยนักเรียนนะคะได้สังเกตไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับสิ่งนั้นนะคะก่อนเกิดเสียงกับหลังเกิดเสียงนะคะหรือว่าเมื่อเกิดเสียงนั่นเองนักเรียนสังเกตแล้วจดจำได้แล้วใช่ไหมคะถ้าหากว่าตอนนี้นักเรียนทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บอุปกรณ์กันแล้วเดี๋ยวเรามาบันทึกผลการทำกิจกรรมกันนะคะขอตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำอุปกรณ์นะคะไปเก็บไว้ด้านล่างไว้ข้างห้องได้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆที่กำลังรอเพื่อนอยู่นะคะตอนนี้ให้หยิบเล่มใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะในใบงานข้อที่2นะคะหน้า50ถึงหน้า51เด็กๆเปิดเจอยังคะหน้า50ก็จะมีเลข5กับเลข0เจอหรือยังคะนักเรียนปลายทางเปิดเจอยังคะค่ะถ้าเจอแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบคำตอบด้วยนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการสังเกตที่สิ่งแรกกันเลยภาพแรกของนักเรียนเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพกระดิ่งแต่ว่าในกิจกรรมของนักเรียนนักเรียนได้สังเกตอะไรคะเป็นระฆังนะคะเป็นระฆังที่มีขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายกับรูปภาพนะคะขอเสียงคำตอบหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนเงยหน้าขึ้นมาก่อนหันหน้ามาทางคุณครูนุ้ยนิดนึงทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางคุณครูถามว่าอย่างไรนะคะไหนลองช่วยครูนุ้ยตอบหน่อยระฆังที่นักเรียนได้สังเกตในกิจกรรมมีลักษณะคล้ายกับ

0: ระดิ่งในรูปภาพหรือไม่คะค่ะมีลักษณะคล้ายกันดังนั้นนักเรียนคิดว่าวิธีการที่เราจะทำให้กระดิ่งที่อยู่ในรูปภาพนี้เกิดเสียงจะมีวิธีการเหมือนกับระฆังหรือไม่เหมือนกันไหมคะก็จะมีวิธีการที่เหมือนกันดังนั้นนะคะนักเรียนจะมีนะคะวิธีการอย่างไรทำให้เกิดเสียงหรือทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีการใดคะอะไรนะคะมีแกว่งมีอะไรอีกบ้าง
1: ด
0: ึงมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ถ
0: ือ
1: แล้วก
0: ็แกว่งหรือเราเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเขย่านะคะไหนมีใครใช้วิธีการเขย่าบ้างยกมือหน่อยค่ะหลายคนเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะนักเรียนสามารถเขียนบันทึกตามคุณครูนุ้ยได้แต่นักเรียนปลายทางอาจจะมีวิธีการอื่นๆนะคะระฆังขนาดเล็กที่นักเรียนสังเกตอาจจะมีวิธีการเขย่าและสามารถใช้วิธีการตีได้นะคะไหนมีใครใช้วิธีการตีบ้างจับขี้เชือกแล้วทำไมคะตีนะคะเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่อยู่ด้านในนั้นไปกระทบภายในของระฆังทำให้คางเกิดเสียงดังนั้นนักเรียนเลือกเขียนวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะไหนใครจะเขียนว่าเขย่าบ้างยกมือหน่อยค่ะกลุ่มไหนใช้วิธีการตีเดี๋ยวนักเรียนเขียนตามคุณครูนุ้ยนะคะและสิ่งที่สังเกตได้เป็นอย่างไรคะนักเรียนเวลาเราตีแล้วสิ่งที่สังเกตได้ระฆังเป็นอย่างไรมีเสียงหรือไม่มีเสียงมีเสียงนะคะและเมื่อไม่เกิดเสียงสิ่งที่สังเกตได้คืออะไรคะได้สังเกตหรือไม่คะไม่มีการสั่นแล้วก็ไม่มีการเกิดเสียงนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะบันทึกไปพร้อมๆกันสิ่งแรกเลยเดี๋ยวเราไปบันทึกนะคะบรรทัดแรกก่อนวิธีการทำให้กระดิ่งนะคะเกิดเสียงทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีการนักเรียนบอกว่ามีเขย่าถ้าใครเขียนเขย่านะคะใช้คำนี้แต่ถ้าหากนักเรียนใช้วิธีการตีก็ใช้คำว่าตออีตีเลือกคำใดคำหนึ่งนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเขียนบันทึกได้เลยค่ะสิ่งที่สังเกตได้มีการสั่นเกิดขึ้นไหมคะมีนะคะในกิจกรรมของนักเรียนนักเรียนจะใช้ระฆังแทนกระดิ่งซึ่งระฆังมีการสั่นเพราะในระฆังจะมีทั้งตัวระฆังและลูกตุ้มเมื่อตีระฆังจะทำให้ระฆังสั่นและเกิดเสียงค่ะเมื่อไม่เกิดเสียงสิ่งที่สังเกตได้คืออะไรคะสิ่งที่สังเกตได้คือมีการสั่นของระฆังไหมคะหรือว่ามีการสั่นของกระดิ่งหรือไม่คะมีไหมคะลูกมีหรือไม่มีถ้าไม่เกิดเสียงไม่มีนะคะนักเรียนเขียนสั้นๆว่าไม่สั่นก็ได้นะคะเพราะว่าหนูอยู่ป.1 หนูเขียนยาวๆอาจจะทำไมคะยังไม่คล่องหนูเขียนแบบสั้นๆได้นะคะบรรทัดของนักเรียนจะมีลักษณะกว้างกว่านะนักเรียนคะครูนุ้ยเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะต่อไปข้อต่อไปนักเรียนสามารถนะคะทำได้ด้วยตัวเองไหมคะสามารถเขียนได้ไหมคะตอนนี้ใครเขียนเสร็จแล้วเร่งมือนิดหนึ่งต่อไปค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปเป็นข้อที่2นะคะเป็นอะไรคะกล่องพลาสติกที่มียางรัดของนะคะรัดไว้นักเรียนใช้วิธีการใดที่ทำให้เกิดเสียงใช้วิธีการดีดที่อะไรคะดีดที่ยางนักเรียนเขียนคำว่าดีดได้เลย

0: สิ่งที่สังเกตได้ดีดที่ยางใช่ไหมแล้วยางเป็นยังไงลักษณะของยางเป็นอย่างไรสั่นนะคะนักเรียนเขียนเพิ่มนิดหนึ่งว่ายางทำไมคะสั่นต่อไปค่ะเมื่อไม่เกิดเสียงสิ่งที่สังเกตได้ยางสั่นไหมคะตอนที่เราไม่ได้ไปดีดเลยมีเสียงเกิดขึ้นไหมมีไหมไม่มีแล้วยางสั่นไหมคะยางสั่นไหมคะลูกไม่นะคะยางไม่สั่นนักเรียนเล่นมือนิดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะขวดพลาสติกที่มีลูกปัดนักเรียนทำอย่างไรให้มีเสียงเกิดขึ้นไหนใครตอบเขย่าบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็เขียนคำว่าเขย่าเหมือนกับข้อไหนเลยข้อ1นะคะสิ่งที่สังเกตได้มีใครรู้สึกที่มือของตัวเองบ้างตอนเราจับขวดขวดเป็นยังไงคะเวลาเราเขย่าลูกปัดมีการเคลื่อนที่อยู่ในขวดใช่ไหมแล้วขวดมีการสั่นเกิดขึ้นไหมคะไหนใครรู้สึกหรือสังเกตได้ว่าขวดมีการสั่นบ้างยกมือหน่อยใช่แล้วนะคะตอนเราเขย่าลูกปัดมีการกิ้งไปมาในขวดนะคะขวดก็จะมีการสั่นด้วยส่วนเมื่อไม่เกิดเสียงสิ่งที่สังเกตได้ขวดสั่นไหมคะขวดสั่นไม่เอ่ยเมื่อไม่เสียงไม่สั่นคุณครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนหลายๆคนนะคะเริ่มเขียนได้ด้วยตัวเองคล่องแล้วนะคะถ้าหากนักเรียนนะคะเขียนยังไม่คล่องหรือเขียนช้าตามไม่ทันนักเรียนสามารถทำเป็นการบ้านได้นะคะต่อไปค่ะสิ่งต่อไปเป็นหลอดดูดน้ำตัดปลายนักเรียนมีวิธีการอย่างไรทำยังไงคะเป่านะคะถ้าหากนักเรียนเขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรายังมีเดี๋ยวเราไปดูของเพื่อนได้นะคะเพราะว่าผลการสังเกตแต่ละกลุ่มก็จะเหมือนกันเป่าเอาเป่าไม่เอกเป่านะคะสิ่งที่สังเกตได้ใครจับตรงหลอดบ้างใครจับตรงหลอดบ้างรู้สึกอย่างไรเวลาที่หลอดมีเสียงตอนเราเป่าหลอดเป็นยังไงคะมีการสั่นเกิดขึ้นไหมคะใครสัมผัสที่หลอดแล้วตอนเป่าแล้วสั่นบ้างยกมือหน่อยตอนที่นักเรียนเป่านะคะสังเกตเห็นว่านักเรียนบางคนยังเป่าแล้วไม่มีเสียงใช่ไหมคุณนุ้ยแจกหลอดไปแล้วลองไปทำตอนพักกลางวันดูนะว่านักเรียนจะสามารถเป่าได้ไหมแต่เราจะไม่เอาขึ้นมาเล่นตอนระหว่างเรียนวิชาอื่นๆนะคะและระวังนิดนึงตรงปลายจะแหลมเดี๋ยวจะบาดปากของนักเรียนได้นักเรียนต้องระวังด้วยนะคะเล่นกันอย่างระวังสิ่งที่สังเกตได้คือหลอดทำไมคะหลอดสั่นแต่ตอนเราไม่เป่ามีเสียงไหมคะไม่มีหลอดสั่นไหมคะหลอดสั่นไหมคะลูกหลอดสั่นไหมคะไม่สั่นเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากนักเรียนนะคะเขียนไม่ทันสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะ พราะว่าผลการสังเกตของนักเรียนนักเรียนสามารถบันทึกได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเก็บก่อนแล้วค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะโอเคค่ะนักเรียนเก็บนะคะคุณนุ้ยนับ1ถึง5 1 2เก็บไวๆนะคะ3นักเรียนปลายทางด้วยนะคะทำทันหรือไม่คะถ้าไม่ทันกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะรบกวนคุณครูปลายทางจดคำตอบไว้บนกระดานให้กับนักเรียนด้วยค่ะเก่งมากเลย4เก็บหมดแล้วนะคะ5ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ตบตัก5ทีตบไหล่5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆหันหน้ามาทางคุณครูแล้วช่วยคุณนุ้ยตอบคำถามก่อนที่จะไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูที่คำถามแรกกันเลยค่ะวิธีที่ทำให้สิ่งต่างๆที่กำหนดให้เกิดเสียงมีวิธีใดบ้างนะคะยกตัวอย่างหน่อยมีอะไรบ้างนะคะมีดีด
1: ขย
0: าวเป็นวิธีการตีแล้วหลอดนะคะ
1: เป
0: ่ายกตัวอย่างนะคะวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงก็จะมีตีดีดเขย่าและเป่านั่นเองต่อไปค่ะข้อที่2การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงคืออะไรกระดิ่งจะเกิดเสียงเราทำยังไงให้เกิดเสียง
1: เขย่าม
0: ีทั้งเขย่าแล้วก็ทำไม
1: ต
0: ีนะคะเมื่อตีหรือเขย่าก็จะทำให้กระดิ่งนะคะมีเสียงเกิดขึ้นต่อไปค่ะแล้วกล่องพลาสติกที่มียางรัดไว้ล่ะคะดีดถ้าเราดีดเราก็จะทำให้ทำไมคะจะทำให้ยางเป็นยังไงด้วย
1: ม
0: ี
1: เส
0: ีย
1: งและส
0: ั่นนะคะดังนั้นเมื่อเราดีดยางรัดของยางรัดของสั่นทำให้มีเสียงเกิดขึ้นเด็กๆสามารถลองทั้งแบบปิดฝาและเปิดฝาก็ได้นะคะถ้าหากปลายทางปิดฝาก็สามารถบันทึกตามผลการสังเกตได้นะคะมาดูรูปภาพที่3เป็นขวดพลาสติกทำอย่างไรคะให้มีเสียงเขย่านั่นเองเมื่อเราเขย่าขวดพลาสติกลูกปัดก็จะทำไมเคลื่อนที่ไปมาทำให้มีเสียงเกิดขึ้นและหลอดนะคะนักเรียนทำยังไงให้หลอดมีเสียง
1: เราเป่า
0: ด้านไหน
1: ด
0: ้านที่ทำไมคะตัดใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดเสียงและเมื่อเราเป่าหลอดนะคะหลอดก็จะสั่นด้วยทำให้มีเสียงเกิดขึ้นข้อต่อไปข้อที่3วิธีการใดที่ทำให้กีตาร์เกิดเสียงคะวิธีการดีดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงแสดงว่าตอนเราดีดมีเสียงเกิดขึ้นอะไรจะสั่นตามไปด้วยส่วนไหนคะเราดีดที่อะไรสายของกีตาร์ดังนั้นสายกีตาร์ก็จะสั่นและทำให้เกิดเสียงด้วยนั่นเองค่ะการทำให้กีตาร์เกิดเสียงเราใช้วิธีการดีดนะคะและสายกีตาร์สั่นทำให้เกิดเสียงแสดงว่าวันนี้เด็กๆได้นะคะทำการสังเกตวิธีการทำให้สิ่งของต่างๆเกิดเสียงและขณะสิ่งที่เกิดเสียงนั้นสิ่งนั้นเกิดอะไรขึ้นด้วยทำไมคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นก็คือการสั่นนะคะในกิจกรรมของเราสิ่งของต่างๆนี้นะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นวัตถุนั่นเองดังนั้นนะคะเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุวัตถุก็คือสิ่งของต่างๆที่นักเรียนสังเกตนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อเสียงเกิดได้อย่างไรในครั้งที่3สิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็จะเป็นใบงานที่1เรื่องการเกิดเสียงของวัตถุเป็นใบงานเดิมที่นักเรียนได้บันทึกไว้นะคะให้นักเรียนนำกลับมาในชั่วโมงหน้าด้วยเพราะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะมาร่วมกันอภิปรายอีกครั้งหนึ่งนะคะและให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมอีกครั้งนะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
2: เรียนทั้งหมดขอบคุณครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่ง
1: โอ้ต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละ
3: ไปกันเลยนะไปกันเลย

0: นั่นดูนั่นสิพวกเรานั่นมันพายุ
1: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
2: ้โอ้ยแย่แล้ว
0: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
2: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
1: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: โนเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

พลังความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: นายคือใครเนี่ย
1: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
0: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
1: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
1: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
0: เราชื่อปกป้องนะ
1: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
1: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
0: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
1: ก็ดีนะไปสิคือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
1: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
3: โอ้โห
4: มีพลังสิ
3: ด้วย
1: น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดี

0: ตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว

0: พวกเรากลับมาแล้วค่ะ
1: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
3: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
1: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
3: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่บอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
0: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
3: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
1: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
0: ุ
3: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
0: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
3: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่าย ช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูนะ
3: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่
5: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
5: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนมีวิชาเหมือนมีทรัพย์ทำไมคนเราต้องเรียนหนังสือไม่เห็นหมูหมากาไก่ต้องเรียนหนังสือบ้างเลย

0: เนี่ยต้นกล้าอยากเป็นหมูหมากาไก่เหรอ
1: เอ้ยไม่เอาต้นกล้าอยากเป็นใครก็ได้อะที่ไม่ต้องเรียนหนังสือน่ะ
2: แล้วทำไมไม่อยากเรียนล่ะ
1: โอ้หลวงอาไม่รู้เหรอโรงเรียนสมัยเนี้ยมันน่าเบื่อที่สุดเลยอ่ะ
0: น่าเบื่อยังไงเหรอ
1: ก็มีวิชาที่เราไม่อยากเรียนเต็มไปหมดเลยนะสิไอ้โน่นก็บังคับไอ้นี่ก็บังคับการบ้านก็ต้องส่งแล้วแต่ละอย่างอ่ะนะต้องกล้าใช้ทั้งสมองยังคิดไม่ออกทำไม่ได้อ่ะยังไม่รวมตอนสอบนะเนี่ย
2: จะเรียกว่าการบังคับก็ไม่ถูกนะเขาเรียกว่าการฝึกวินัยการบ้านการสอบก็เป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ทดสอบความรู้ของตัวเองนะ
0: ต้นกล้าโชคดีจะตายที่ได้เรียนแล้วได้ความรู้ฉลาดแถมที่โรงเรียนยังมีเพื่อนเล่นด้วยเยอะ
1: ๆเอ้ยรถถังไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้หรอก
0: แต่รถถังอยากรู้จักวินัยอยากเรียนอยากสอบเหมือนต้นกล้าแต่ไม่มีโอกาส
1: เรียนในมือถือก็ได้อยากรู้อะไรก็ถามอากูในอินเทอร์เน็ตเอาสิฮ่ารู้เงี้ยเกิดเป็นพระราชาดีกว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเดียวอ่ะ
2: นี่แสดงว่าต้นกล้ายังไม่รู้จักการเป็นพระราชาที่แท้จริงสินะ
1: เอ้าแล้วพระราชาที่แท้จริงต้องเรียนด้วยเหรอครับ
2: ก็ต้องเรียนสิเรียนหนักมากด้วย

0: วางหนังสือและของทั้งหมดไว้ที่นี่ละ
1: พระเจ้าค่ะพระกุมารจะทรงอ่านทั้งหมดนี่เลยเหรอทั้งคัมภีร์พระเวทศิลปศาสตร์18ประการแล้วศาสตราวุธพวกนี้จะทรงฝึกด้วยเหรอพระเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: พระกุมารไม่ทรงเบื่อเรียนเหร
0: อไม่เคยเบื่อเลย
1: แล้วไม่ทรงเหนื่อยเหรอพระเจ้าค่ะ
0: สนุกที่สุดตั้งหากยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งสนุกแล้วเจ้ารู้ไหมว่าการเรียนหนังสือการเรียนน่ะไม่ใช่แค่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นแต่ความรู้ที่ได้ยังมีประโยชน์เอาไว้ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือราษฎรของเราไงล่ะไหนล่ะเนี่ย
2: หายไป
0: โอ๊ยโอ๊ยนี่ไม่ดูตาม้าตาเรือเลย
1: อย่าเบียดได้ไหม
0: เจ้านั่นละเบียดค่ะกำลังทำอะไรอยู่หรือ
1: ถวายบังคม
0: ถวายบังคมเพคะ
3: พวกหม่อมฉันทำเครื่องประดับเพชรพลอยของพระนางอมิตาตกหายหม่อมฉันหาตั้งแต่เช้าจนตอนเนี้ยยังหาไม่เจอไม่หวังโดนลงโทษหลังลายแน่ๆเลยเพคะ
0: ชนะดับไฟให้หมดสิ
1: ดับไฟแล้วจะหาของเจอเหรอพระเจ้าค่ะ
2: นั่นสิเพคะต้องเพิ่มแสงไฟนะเพคะ
0: เอาน่าเชื่อข้าสิ
1: เพคะเจ้า
0: เพคะมองหาประกายแสงที่พื้นสิ
1: ฮะหน่อยนะเจอแล้วพระเจ้าค่ะ
0: หูวิบวับเลยเพคะไม่ต้องถูกลงโทษแล้ว
1: พระปัญญาทรงล้ำเลิศมากพระเจ้าค่ะ
0: พระกุมารทรงรู้วิธีหาเครื่องประดับเช่นนี้ได้อย่างไรเพคะข้านำศาสตร์ความรู้ที่ท่านฤาษีวิศวามิตรสอนมาใช้ถ้าจะขอบคุณก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้กับข้ามา

0: เป็นอะไรหรือเปล่าชนะ
1: อ
0: ๋
1: อใจหายแวบปลอดภัยดีพระเจ้าค่ะพระกุมารทรงเฉียบไวช่วยชีวิตกระหม่อมเอาไว
0: ้ต้องขอบคุณการฝึกปรือศาสตราวุธของข้าที่ทำให้สามารถใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคล่วแบบนี้ทีนี้เจ้าเข้าใจความสำคัญ

0: เห็นไหมว่าขนาดเจ้าชายสิทธัตถะผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ในอนาคตยังรักที่จะเรียนหนังสือใฝ่หาความรู้เพื่อจะได้เอาความรู้นั้นมาช่วยเหลือราษฎรของพระองค
1: ์เท่จังเลยรถถังอยากเรียนหนังสือบ้างจังเลย
0: ถ้าอยากเรียนหลวงอาจะขอกับหลวงพ่อให้นะ
1: เย้ ขอบคุณครับ
0: แล้วต้นกล้าล่ะตอนนี้อยากเรียนหรือไม่อยากเรียน
2: แหมหลวงอาต้นกล้าเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องอยากเรียนสิเ
1: อาไหนบอกว่าเบื่อไง
2: เอาก็เบื่อที่ต้องไปเรียนคนเดียวไงอีกหน่อยอะนะถ้ารถถังมาเรียนด้วยก็คงจะสนุกอะว่าไหมล่ะ
1: สนุกแน่นอนรถถังอยากเรียนเยอะๆเรียนเก่งๆเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เอาความรู้มาช่วยหลวงพ่อหลวงอาแล้วก็คนอื่นๆด้วย
2: เอ้ยถังเอ้ยถังได้เรียนก่อนเถอะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได
1: ้ขอให้ได้เรียนหนังสือแบบต้นกล้าเอาอะไรมาแลกก็ยอม
2: โอ้ขนาดนั้นเชียวต้นกล้าจะยอมแพ้ได้ไงอ่ะไปโรงเรียนดีกว่าเดี๋ยวต้นกล้าจะไปเรียนไม่ทันอ่ะต้องฉลาดล่วงหน้าซะแล้วไปแล้วนะรถถังไปนะหลวงอา
0: เจริญพร
2: มาสักการหลวงอาไปแล้วนะ
0: ศิลปะคือวิชาการเรียนสมัยก่อนพุทธกาลเป็นวิชาความรู้18ประการเรียกกันทั่วไปว่าศิลปศาสตร์มีการปกครองการยิงธนูการประพันธ์การบำบัดโรคเป็นต้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
5: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
6: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบ

0: เนี่ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
1: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
2: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2519ค่ะพบกับคุณวิลาศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ดูเรื่องพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครับที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกล่าวถ้อยแถลงโดยฝ่ายไทยได้ยืนยันนะครับว่าเกาะกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยประเด็นพิพาทพร้อมย้ำท่าทีของกัมพูชานั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรี

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนการแสวงหาทางออกในการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยกัมพูชานั้นก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยก็ได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชาเองกลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
1: โดยผมได้เสนอกับกัมพูชาด้วยตนเองให้เราเริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตทางทะเลซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และเปิดทางไปสู่การแก้ไขประเด็นข้างค้างอื่นๆผมยังได้เสนอด้วยว่าหากเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนเราก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากเริ่มกระบวนการนี้ภายหลังไทยยกเลิก MOU นั้นจึงเป็นการปิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงกัมพูชามีทางเลือกอื่นแต่เลือกที่จะปิดประตูนั้นด้วยเหตุผลที่ยากที่จะเข้าใจเพื่อแสวงหาข้อยุติครับท่านประธานเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในกำหนดขอบเขตของประเด็นที่คณะกรรมการจะพิจารณาสำหรับไทยขอบเขตของกระบวนการนี้เกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516เรามิได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศผมขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดงทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมาย
0: ต้องเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับท่านศิริศักดิ์เนี่ยมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำการแปลให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเหมือนกันนะครับอย่างเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฝ่ายไทยยังระบุด้วยนะครับว่ากัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยวิธีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตนั้นกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
1: และเมื่อผมได้พบรองนายกปรักสุคนที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยสร้างความช่วยมั่นและช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในประเด็นที่เราเห็นต่างกันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการทูตดังกล่าวและในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมการพูดคุยทวิภาคีอย่างเต็มที่และจริงใจกัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวัน ซึ่งรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศและกัมพูชาก็จะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตนดีเหนือผู้อื่นและเพื่อสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนี่คือแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดและนำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งยังปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท่าทีของแต่ละฝ่ายแข็งกร้าวยิ่งขึ้นซึ่งยิ่งทำให้การปรับท่าทีเข้าหากันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น
0: ทั้งนี้ครับไทยก็ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกระบวนการอย่างสร้างสรรค์และสุจริตใจการเจรจายังคงเปิดกว้างแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชาในการร่วมมือกันเพื่อสันติภาพต่อไป
1: ไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการกระบวนการประนอมสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังและด้วยความสุจริตใจท่านประธานท่านคณะกรรมการและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาขณะที่เราเริ่มกระบวนการในวันนี้เราต้องตระหนักว่าพัฒนาการและผลของกระบวนการประนอมนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้โดยสิ้นเชิงขอย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอย้ำว่าไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของเราอย่างมั่นคงและขอย้ำอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
2: ไปดูความคืบหน้าของคดีแอร์สาวมิกนานะคะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นศาลแขวงของเมลเบิร์นในนัดแรกค่ะในคดีลักลอบขนยาเสพติดเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมูลค่า $500,000ออสเตรเลียนะคะศาลเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวแต่ว่าศาลเองก็ได้รับแจ้งบอกว่าได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติคดีแล้วนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นศาลนัดต่อไปในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทางสำนักข่าว The Weekly Times Now ของออสเตรเลียนะคะรายงานบอกว่านางสาวมินาอายุ26ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลังตำรวจกล่าวหาว่าพบเฮโรอีนในกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีมูลค่าตามราคาขายในท้องตลาดประมาณ $500,000ออสเตรเลียค่ะนางสาวมินาปรากฏตัวต่อศาลเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อัยการและทนายความฝ่ายจำเลยต่างขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปศาลได้รับแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีและต้องการเวลาเพื่อดำเนินการหารือดังกล่าวซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ายินดีก่อนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมิดาไว้ต่อแล้วก็นัดหมายให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว NBT นะคะถึงความคืบหน้ากรณีแอร์สาวมินาโดยบอกว่าณขณะนี้ค่ะทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ประสานข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมายังหน่วยงานของไทยส่วนการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีการยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าในบางคดีที่ผ่านมาหากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ก็อาจมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องได้อย่างไรก็ตามค่ะกระบวนการของออสเตรเลียอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปและหน่วยงานไทยก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลีย

0: ได้ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้
1: แต่ละศาลไม่เหมือนกันคือแต่ละประเทศดีกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่มีเจตนาเขาก็สั่งไม่ฟ้องคืออัยการเขาจะแบบเขาจะมีมาตรฐานนะครับในเรื่องของประเทศญี่ปุ่น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ออสเตรเลียจะอาจจะเป็นอีกระบบนึงที่ต้องไต่สวนต้องสืบพยานอะไรของเขาอะนะครับแต่นี้เราพูดถึงคดีญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเจอมา 2-3 เคสอะอัยการญี่ปุ่นนี่เขาเป็นหลักมากๆเลยว่าถ้าดูแล้วไม่มีหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องก็ต้องสู้ว่าไม่มีเจตนานะครับคือไม่รู้ก็คือไม่มีเจตนาว่าเป็นยาเสพติดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ทางการไทยโดยเฉพาะตำรวจสืบสวนเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยก็รายงานมาว่าน่าเชื่อว่าไม่รู้เพราะว่าจำนวนเงินนะครับในการขายส่งยาไปเที่ยวนี้เนี่ยถ้าขายได้สำเร็จเนี่ยส่งสำเร็จจะได้ถึง20 ล้านบาทแต่คุณแอมีนาได้ค่าขนไม่กี่พันเองอ่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ในไทยนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3 คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์และนายเอกวิทย์ค่ะส่วนผู้ต้องหาคนสำคัญอีก1 คนคือโรสนะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีรวมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ทั้งหมด4 คนที่อยู่ในขบวนการค่ะ
3: ไปดูความคืบหน้าคดีเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งก็คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีรวสิกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลเกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ทางด้านของนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการรายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะโดยระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปแล้วในสภาแล้วก็เร่งรัดเรื่องการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนกรณีล่าสุดที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นใหม่สำหรับตรวจสอบนายปกรณ์บอกว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรอย่างวัดที่มีข่าวในขณะนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจก่อน
4: มีชื่อมานี่ตอนนี้มีการตรวจสอบอยู่ไหมคะ
5: ผมให้เขาประสานงานกับทางสอบสวนกลางดูว่ามีหน่วยงานไหนบ้างวัดไหนบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไร
4: วัดที่มีข่าวมาเนี่ยคือใ
5: ครวัดที่มีข่าวมาโอ้โหคุณวัดไหนแล้วเยอะแยะกันไปหมดเลย
4: วัดจุฬาเนี่ยอันนี้คือไม่มีหรือว่าไม่ได
5: ้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้น
4: ค่ะ
5: ตรวจนะครับตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรนะครับ
4: ยังไม่มีอะไร
5: ครับต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเขาด้วย
4: คือตำรวจกำลังดูอยู
5: ่ผมจะบอกให้นะเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครหรอใครเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครไม่ดีแล้วมันสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระศาสนาด้วย
0: นายปกรณ์เองยังกล่าวต่อว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำเป็นระบบทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเนี่ยเกิดก่อนหน้านี้มานานตนเองก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
3: ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศนะครับก็ได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและก็กล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยพศระบุแบบนี้ครับว่าได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดนั้นยืนยันว่ายังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมพศเองได้ย้ำอีกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันจะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานขณะเดียวกันนั้นพศระบุว่าอยู่ระหว่างการเร่งปฏิรูประบบงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทั้งข้อมูลพระภิกษุวัดทรัพย์สินของวัดศาสนสมบัติกลางนิตยภาพกฎหมายมติมหาเถรสมาคมและการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นมีอย่างประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมถึงเชื่อมโยงกับการทำงานทั้งส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
0: กรณีสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประเด็นข้อสงสัยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของชาวยิวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะของเครือข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายนอมินีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการสั่งตรวจสอบเชิงลึกชาบัดป่าตองนะคะในทุกมิติทั้งเรื่องของที่ดินใบอนุญาตรวมถึงเส้นทางผู้ถือหุ้นโดยให้เวลา7วันตรวจสอบให้แล้วเสร็จค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบบริษัทที่สร้างสุสานชาวยิวอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังพบผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยค่ะอาจจะเกี่ยวโยงกับชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตว่าณขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองตามนโยบายของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัตรรวมถึงตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนหรือว่าถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลก็พบว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้ค่ะมีนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือว่า 34.59% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียในส่วนของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายซึ่งจากการตรวจสอบเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%
3: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการย้าย4ศพออกจากสุสานยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดกรมการปกครองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการเคลื่อนย้ายศพไปยังจังหวัดชลบุรีขณะที่กรมการปกครองเองยังได้มีการชี้แจงครับเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตและการใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็รายงานข้อมูลว่าวันนี้ในช่วงเช้ามืดบริษัทการชาบัตรจำกัดได้มีการดำเนินการขุดนำศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสุสานนาวนาเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจะไปรอเฝ้าสังเกตการการฝังศพที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข้อสงสัยเรื่องใบอนุญาตการฝังศพและมาตรการเคลื่อนย้ายศพซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนก็พบว่าสุสานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกในปี2564ต่อมายื่นขอต่ออายุในปี2567คณะกรรมการกลั่นกรองมีมติไม่ต่อใบอนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมรายงานผลภายใน30วัน ส่วนการตรวจสอบพื้นที่พบหลุมฝังศพ4หลุมซึ่งเป็นชายสัญชาติอิสราเอล3รายและหญิงสัญชาติอังกฤษ1รายโดย3ศพนั้นถูกฝังหลังใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วขณะเดียวกันนั้นจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่โดยบริษัทผู้รับผิดชอบแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนนี้

0: และจะนำศพไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานจังหวัดชลบุรีซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1: ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ.นะคะได้ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ค่ะเปิดปฏิบัติการรุกกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแถลงผลปฏิบัติปูพรมตรวจค้น16จุดใน5จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อหลังจากที่ไปตรวจพบสารตกค้างค่ะในเขียงเนื้อโคตลาดสดแล้วก็มีการแกะรอยย้อนเส้นทางไปยังฟาร์มเลี้ยงแล้วก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยไปพบนะคะโคเนื้อค่ะที่มีผลตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปพบสารเร่งเนื้อแดงรวม967ตัวมีการตรวจยึดอาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เครื่องจักรที่ผลิตมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมกว่า32ล้านบาทพร้อมกับมีการจับกุมนายเอกตัวการใหญ่ผู้จัดหาและจำหน่ายสารเคมีอันตรายให้กับกลุ่มฟาร์มและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีกว่า80ล้านบาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบยาฐานลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้นะคะปคบและกรมปศุสัตว์ย้ำเตือนว่าสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสจัดเป็นสารต้องห้ามเด็ดขาดค่ะเนื่องจากว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหากผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างก็อาจจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะคลื่นไส้หรือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อความปลอดภัย

0: กินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อ

0: วรรณเกดแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
1: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
2: โ
3: หโหของทั้งนั้นเลย
4: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
3: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
5: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
4: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
3: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
5: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
3: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
5: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
4: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
6: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
7: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
6: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
7: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

สวัสดีค่ะคุณครูโรงเรียนปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูทิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำเรื่องโครงสร้างของโรงเรียนได้ไหมคะช่วงบ่ายที่แล้วนักเรียนได้ทำโครงสร้างของโรงเรียนไปแล้วใช่ไหมคะจำได้ไหมคะว่าในโรงเรียนของเรามีสมาชิกกี่คนและ

0: แล้วมีใครบ้างจำได้ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างนักเรียนทราบไหมเอ่ยไหนใครทราบว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างยกมือเอามือลงค่ะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนมีหน้าที่อะไรคะ
1: เร
0: ีย
1: น
0: เรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือคุณครูหนูมีหน้าที่อะไรคะ
1: สอน
0: นักเรียนสอนหนังสือให้กับนักเรียนแม่ครัวมีหน้าที่อะไรคะ
1: ทำอาหาร
0: ให้พวกเรากินเก่งมากๆเลยค่ะเพราะในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนได้ค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนนะคะคุณครูมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนทดสอบกันก่อนค่ะให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะในข้อที่1นะคะเกี่ยวกับโรงเรียนของหนูค่ะในโรงเรียนมีคุณครูสอนนักเรียนใช่หรือไม่ใช่คะ
1: ใช่
0: ใครคิดว่าใช่ยกมือเอามือลงค่ะใครคิดว่าไม่ใช่มีไหมคะไม่มีเลยแสดงว่าต้องตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไรคะใช่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนไปทางล่ะคะตอบว่าอะไรเอ่ยใช่หรือไม่ใช่คะเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะในโรงเรียนมีคุณครูสอนนักเรียนก็ต้องตอบว่าต้องตอบว่าใช่ค่ะถูกต้องค่ะเรามาโรงเรียนเรามาหาความรู้ก็ต้องมีคุณครูคอยสอนความรู้ให้กับนักเรียนค่ะข้อที่สองหน้าที่ของนักเรียนคืออบรมสั่งสอนคุณครู
1: ไม่ใช่
0: ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใครคิดว่าใช่ยกมือเอามือลงไม่มีใครยกใครคิดว่าไม่ใช่ยกมือเอามือลงแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ตอบว่าอะไรคะหน้าที่ของนักเรียนคืออบรมสั่งสอนคุณครูต้องว่าไม่ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะหน้าที่ของนักเรียนคือตั้งใจเรียนค่ะข้อที่3คุณครูอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี
1: ใช่
0: คุณครูอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีใช่หรือไม่ใช่ตอบอะไรคะ
1: ใช
0: ่ใช่มั้ยคะใครคิดว่าใช่ยกมือเลยเอามือลงค่ะใครคิดว่าไม่ใช่ยกมือไม่มีใครยกเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คะตอบว่าอะไรเอ่ยคุณครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีตอบว่าถูกต้องค่ะตอบว่าใช่นะคะแล้วตอนนี้นักเรียนเป็นคนดีหรือยังเป็นคนดีหรือยังคะเป็นคนดีตั้งใจเรียนหรือยังคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนนักเรียนควรปรึกษาครูประจำชั้นเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนนักเรียนควรปรึกษาครูประจำชั้นใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่เหรอคะ
1: ใช
0: ่ใครตอบว่าใช่ยกมือเอามือลงใครตอบว่าไม่ใช่ยกมือเอามือลงแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คะตอบว่าอะไรเอ่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนควรปรึกษาครูประจำชั้นตอบว่าใช่ถูกต้องค่ะเมื่อเราไม่เข้าใจในบทเรียนนะคะไม่ทราบว่าวันนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรไม่เข้าใจควรจะปรึกษาคุณครูประจำชั้นก่อนนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะผู้บริหารโรงเรียนคือตำรวจในท้องถิ่นผู้บริหารโรงเรียนคือตำรวจในท้องถิ่น
1: ไม่ใช่
0: ใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ใครตอบว่าใครตอบว่าใช่ยกมือเอามือลงใครตอบว่าไม่ใช่ยกมือเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ตอบว่าอะไรคะตอบอะไรว่าอะไรคะผู้บริหารโรงเรียนคือตำรวจในท้องถิ่นใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่หรือเปล่าตอบว่าไม่ใช่เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยเก่งมากๆเลยตอบถูกหมดทุกข้อเลยนะคะ รามาดูค่ะโครงสร้างของโรงเรียนนะคะเราเคยเรียนไปแล้วแล้วเคยทำไปแล้วด้วยนะคะโครงสร้างของโรงเรียนโรงเรียนต่างๆนะคะอาจจะมีสมาชิกน้อยหรือมากนะคะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็มีโครงสร้างที่คล้ายกันหรือไม่เหมือนการแตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับจำนวนของสมาชิกในโรงเรียนนั้นด้วยค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นในโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะก็จะมีสมาชิกดังนี้ค่ะ1คือผู้บริหารโรงเรียนนะคะหรือผู้อำนวยการโรงเรียนหรือที่นักเรียนเรียกว่าผอ.ค่ะต่อมาเมื่อมีผอ.แล้วก็ต้องมี
1: รองผอ.
0: รองผอ.หรือรองผู้อำนวยการนะคะหรือเรียกว่ารองผู้บริหารโรงเรียนค่ะบุคคลต่อมาขาดไม่ได้เลย
1: ค
0: ุณครูหรือคุณครูประจำชั้นนั่นเองนะคะนักเรียนจะต้องมีคุณครูประจำชั้นคอยดูแลนักเรียนนะคะต่อมาค่ะขาดไม่ได้เหมือนกัน
1: น
0: ัก
1: เรียน
0: คือใครคะ
1: น
0: ัก
1: เรียน
0: นักเรียนค่ะถ้าไม่มีนักเรียนคุณครูจะสอนใครคะ
1: ไม่รู้
0: ใช่คุณครูก็ไม่รู้จะสอนใครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สำคัญค่ะต่อมาคือ
1: พ
0: าน
1: โรง
0: ค่ะพานโรงสำคัญนะ
1: สำค
0: ัญสำคัญมากๆเลยสำคัญอย่างไร
1: จะทำให้โรงเร
0: ีย
1: นเราสะอาด
0: เป็นหน้าที่ของพานโรงเท่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เป็นหน้าที่ของใครด้วยคะถูกต้องค่ะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนทิ้งขยะลงพื้นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ต้องขยะไปทิ้งที่ไหนคะ
1: ถ
0: ัง
1: ขยะ
0: ต้องเอาไปทิ้งที่ถังขยะนะคะหรือเจอขยะตกที่พื้นนักเรียนก็ต้องเก็บไปใส่ถังขยะเพื่อให้โรงเรียนของเราสะอาดแล้วก็เรียบร้อยค่ะบุคคลต่อมาค่ะ
1: แม่ครัว
0: ค่ะแม่ครัวมีหน้าที่ทำอะไรคะ
1: ทำอาหาร
0: ทำอาหารให้พวกเราทานวันนี้นักเรียนทานอาหารอิ่มหรือยัง
1: อิ่มแล้วอ
0: ร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่อยใช่ไหมคะวันนี้ทานอาหารอะไรเอ่ย
1: ข้าวหม
0: ูแดงใช่ไหมคะอร่อยด้วยเพราะฉะนั้นแม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารให้เราทานนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของนักเรียนค่ะนี่ก็คือโครงสร้างของโรงเรียนนะคะหรือบางโรงเรียนก็จะมีสมาชิกมากกว่านี้นะคะอาจจะมีเจ้าหน้าที่ธุรการด้วยค่ะคำถามค่ะจากโครงสร้างของสมาชิกในโรงเรียนบุคคลใดมีความสำคัญต่อการเรียนของนักเรียนมากที่สุดเพราะเหตุใดบุคคลใดคะมีความสำคัญต่อนักเรียนในเรื่องการเรียนมากที่สุดตอบได้ไหมคะใครคะคุณครูถูกต้องค่ะปรบมือให้หันสาด้วยใช่แล้วค่ะคุณครูนะคะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการเรียนของนักเรียนมากที่สุดค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยคุณครูมีหน้าที่อะไรคะ
1: สอนนักเรียน
0: ถูกต้องเพราะว่าคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือให้กับพวกเราสอนให้เราเขียนหนังสือสอนให้เราอ่านหนังสือสอนให้เรามีความรู้แล้วก็อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นเด็กดีนะคะเป็นคนซื่อสัตย์มีความขยันค่ะนักเรียนมีหน้าที่ในโรงเรียนอย่างไรนักเรียนมีหน้าที่ในโรงเรียนอย่างไรตั้งลองตอบสิคะมีหน้าที่อย่างไรคะ
2: หน้าที่เรียน
0: มีหน้าที่เรียนมีหน้าที่อะไรอีกคะใครตอบได้ใครตอบได้หนูลองตอบสิคะนอกจากจะมีหน้าที่เรียนแล้วมีหน้าที่อะไรอีก
2: ไม่เล่น
0: ไม่เล่นใช่ไหมคะไม่เล่นในห้องเรียนในขณะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช
0: ่แล้วค่ะใครอยากตอบอีกอีคิว
3: ใต้โต๊ะ
0: ไม่เล่นใต้โต๊ะใช่แล้วค่ะเราต้องไม่เล่นใต้โต๊ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนหน้าที่ของเราคือ
1: เรียน
0: หนังสือแล้วก็ช่วยดูแลโรงเรียนของเราด้วยในเรื่องของความสะอาดนะคะอย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่โรงเรียนของเราจะได้สะอาดนะคะไม่สกปรกค่ะเก่งมากๆเลยหัวหน้าห้องมีหน้าที่สำคัญต่อนักเรียนอย่างไรนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะหัวหน้าห้องมีหน้าที่สำคัญต่อนักเรียนอย่างไรห้องนี้ ID คือหัวหน้าห้องใช่ไหมคะแล้ว ID มีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรคะไม่มี ID ได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้บีดลองตอบสิคะถ้าห้องนี้ไม่มีหัวหน้าห้องหรือไม่มี ID อยู่จะเป็นอย่างไรคะ
5: ไม่มีคนดูแลพวกเรา
0: ใช่แล้วค่ะไม่มีใครดูแลพวกเราใช่ไหมคะเพราะว่า ID มีหน้าที่ทำอะไร
5: ดูแลคนในห้อง
0: ดูแลคนห้องหรือดูแลสมาชิกในห้องเรียนของเราให้อยู่ในความเป็นระเบียบเวลาที่คุณครูประจำชั้นไม่อยู่ ID ก็จะช่วยดูแลใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหัวหน้าห้องเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะช่วยคุณครูดูแลเพื่อนๆดูแลความสะอาดของห้องเรียนดูแลเพื่อนที่เป็นไงคะเป็นไงคะหกล้มไม่มีดินสอใช้ไม่มีอุปกรณ์การเรียน ID ก็จะคอยหามาให้เพื่อนคอยดูแลเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนนะคะความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนเราเริ่มจากผู้บริหารก่อนผู้บริหารโรงเรียนหรือ
6: ผ
0: ู้อำนวยการโรงเรียนค่ะผู้บริหารโรงเรียนก็จะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนของเราค่ะให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพนะคะโดยร่วมมือกับคุณครูทุกคนว่าจะต้องทำอย่างไรดีกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นโตขึ้นไปเป็นเด็กมีคุณภาพทำอย่างไรให้เด็กอ่านหนังสือออกทำอย่างไรให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบนะคะผู้บริหารกับคุณครูก็จะร่วมมือกันค่ะต่อไปใครเอ่ย
7: คุณครู
0: ค่ะคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือให้กับนักเรียนให้ความรู้กับนักเรียนเหมือนกับตอนนี้คุณครูหนูทำอะไรอยู่คะ
7: สอน
0: หนังสืออยู่ใช่ไหมคะสอนความรู้ให้กับนักเรียนอยู่นักเรียนมีหน้าที่เอาความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะต่อไปใครเอ่ย
8: นักเรียน
0: นั่นเองค่ะนักเรียนมีหน้าที่
8: เรียนหนังสือ
0: ตั้งใจเรียนหนังสือใครมาโรงเรียนเพื่อมาเล่นมีไหมคะเล่นอย่างเดียวเลยวันนี้ฉันตื่นแต่เช้าเพื่อมาเล่นกับเพื่อนมีไหมคะมีไหมไม่มีเลยเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาโรงเรียนเราต้องตั้งใจเรียนค่ะเพื่อนำความรู้นี้ไปทำอะไรคะ
7: ไปใช้
0: ในชีวิตประจำวันเมื่อเราเติบโตเราก็นำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพได้ค่ะวิเคราะห์คำตอบข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของการเป็นนักเรียนให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์นะคะข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของการเป็นนักเรียนข้อที่1ช่วยทำการบ้านให้เพื่อน
8: ไม่เป็น
0: 2เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู
8: เป็น
0: ใช่ไหม3ตั้งใจเรียนหนังสือ
8: เป็น
0: หน้าที่ของนักเรียนใช่ไหมคะแล้วข้อไหนที่ไม่เป็นหน้าที่คะ
8: 1
0: ใช่หรือเปล่านักเรียนไปทางตอบข้อไหนคะข้อที่1ข้อที่2หรือข้อที่3คะข้อที่1ถูกต้องค่ะเราต้องช่วยเพื่อนทำการบ้านไหมคะวันนี้อีคิวไม่ได้ทำการบ้านมาอีคิวกลัวโดนคุณครูลงโทษมากเลยบีดก็เลยไปช่วยทำการบ้านให้เพราะว่าอีคิวเป็นเพื่อนรักของบีดบีดทำถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเลยนะคะบีดสามารถสอนการบ้านให้กับอีคิวได้ไหมคะได้ไหมคะสอนการบ้านได้ไหมสอนการบ้านได้แต่ไม่ควรทำให้เพื่อนค่ะต้องให้เพื่อนฝึกทำเองค่ะเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของใคร
8: EQ
0: เป็นความรับผิดชอบของ EQ EQ ต้องทำเองนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนของเรามีเจ้าหน้าที่ธุรการไหมคะ
8: ม
0: ีนี่นะคะเจ้าหน้าที่ธุรการมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนแล้วก็โรงเรียนค่ะก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะในการดูแลเอกสารต่างๆนะคะนักการพันโรงนักการพันโรงนะคะมีหน้าที่ดูแลความสะอาดในบริเวณโรงเรียนแล้วก็มีนักเรียนช่วยดูแลรักษาความสะอาดด้วยมีคุณครูช่วยดูแลรักษาความสะอาดด้วยค่ะใครเอ่ย
9: แม่ครัว
0: ค่ะแม่ครัวมีหน้าที่จัดเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ

0: และต้องสะอาดด้วยให้กับนักเรียนและสมาชิกในโรงเรียนของเราทุกคนค่ะกิจกรรมต่อไปนักเรียนได้ทราบแล้วว่าบุคคลแต่ละท่านมีหน้าที่อะไรบ้างนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างคุณครูมีหน้าที่อะไรบ้างผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็จะทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดค่ะร่วมด้วยช่วยคิดนะคะคุณครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนนำบัตรภาพมาติดให้สัมพันธ์กับข้อความค่ะนักเรียนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนด้วยนะคะก็จะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราไปดูบัตรภาพกันก่อนว่ามีใครบ้างค่ะบุคคลท่านแรกเลยคนแรกเลยใครคะครูประจำชั้นนะคะครูประจำชั้นมีหน้าที่อะไรนักเรียนยังจำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อความให้ฟังบุคคลต่อไปนักการพันโรงค่ะมีหน้าที่อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้ใช่ไหมคะเก่งค่ะบุคคลต่อไปใครคะผู้อำนวยการใช่ไหมคะผู้อำนวยการหรือผู้บริหารโรงเรียนค่ะบุคคลต่อไปใครคะเจ้าหน้าที่นะคะหรือเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะนักเรียนนี่มีหน้าที่อะไรนะต่อไปแม่ครัวมีหน้าที่อะไรเอ่ยจำได้หรือเปล่าร
2: องผู้อำนวยการ
0: ต่อไป
2: รองผู้อำนวยการ
0: รองผู้อำนวยการค่ะคุณครูจะแจกบัตรภาพนี้ให้กับนักเรียนที
3: ่
0: ตั้งใจเรียนมากที่สุดบุคคลนั้นจะเป็นใครเริ่มนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะส่งไปให้เพื่อนด้วยกลุ่มที่5ตอนนี้ทุกกลุ่มนะคะได้บัตรภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอย่างไรนะคะตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูเลยความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนคุณครูจะอ่านข้อความเมื่อคุณครูอ่านข้อความให้นักเรียนดูบัตรภาพของตนเองว่าข้อความที่คุณครูอ่านมีหน้าที่อะไรแล้วให้นักเรียนนำบัตรภาพมาติดให้ตรงกับหน้าที่ได้ไหมคะได้ไหมคะพร้อมค่ะเริ่มที่ข้อความแรกเลยมีหน้าที่บริหารโรงเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพโดยร่วมมือกับครูนักเรียนคิดว่าจะเป็นใครคะนักเรียนคิดว่าจะเป็นใครคะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพโดยร่วมมือกับครูเป็นใครเอ่ยนักเรียนไปทางช่วยตอบด้วยนะคะใครมีหน้าที่บริหารโรงเรียนคะผู้อำนวยการโรงเรียนตอนนี้บัตรภาพผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่ใครคะอยู่ที่ใครหยิบบัตรภาพมาเลยค่ะแล้วเดินออกมาติดเลยค่ะติดตรงไหนคะตรงนี้ค่ะคิดถึงไหมคะเก่งมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพนะคะโดยร่วมมือกับครูค่ะต่อไปพร้อมหรือยังข้อความต่อไปค่ะมีหน้าที่ช่วยบริหารโรงเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพโดยร่วมมือกับครูบุคคลท่านนี้คือใครคะคือใครเอ่ยช่วยตอบด้วยค่ะ
4: รองผู้อำนวยการ
0: ถูกต้องค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนตอนนี้บัตรภาพอยู่ที่ใครอยู่ที่โอเมกค่ะเชิญค่ะติดตรงไหนเอ่ยถูกต้องเก่งมากเลยค่ะถูกต้องไหมคะ

0: หยิบบัตรภาพแล้วเดินออกมาเลยค่ะติดตรงไหนคะตรงนี้เก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนติดถูกไหมคะต่อไปมีหน้าที่สอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและอบรมให้นักเรียนเป็นคนดีเอ๊นักเรียนคิดว่าเป็นใครเอ่ยบุคคลท่านนี้เป็นใครเอ่ยมีหน้าที่สอนนักเรียนให้มีความรู้ใครคะคุณครูใช่ไหมคะตอนนี้ครูอยู่ที่ใครเอ่ยเชิญค่ะเอวาติดตรงไหนคะตรงนี้ค่ะคุณครูนะคะหรือคุณครูประจำชั้นนะคะขอบคุณค่ะคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือนะคะสอนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะต่อไปพร้อมไหมคะต่อไปค่ะมีหน้าที่ตั้งใจฟังดีนะคะมีหน้าที่ทำอาหารให้กับทุกคนในโรงเรียนมีหน้าที่ทำอาหารให้กับทุกคนในโรงเรียนจะเป็นใครไปไม่ได้เลยต้องเป็นแม่ครัวค่ะเชิญค่ะเก่งมากเลยค่ะและสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วมีหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนเป็นใครคะเป็นใครคะเป็นเมอรี่เหรอคะไม่ใช่เป็นนักการพานโรงค่ะเก่งมากเลยค่ะเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนนะคะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการค่ะผู้อำนวยการผู้บริหารโรงเรียนนะคะซึ่งจะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนให้นักเรียนนะคะเป็นคนดีมีคุณภาพค่ะโดยการร่วมมือกับคุณครูค่ะบุคคลท่านต่อมาคือรองผู้อำนวยการหรือรองผู้บริหารโรงเรียนนะคะมีหน้าที่ช่วยบริหารโรงเรียนให้นักเรียนนะคะเป็นคนดีมีคุณภาพโดยร่วมมือกับครูค่ะบุคคลต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและโรงเรียนค่ะต่อมาค่ะคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูนะคะมีหน้าที่สอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและอบรมให้นักเรียนเป็นคนดีค่ะต่อมาค่ะคือใครล่ะคะนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสอนของครูและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนต่อมาค่ะคือแม่ครัวนะคะแม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารให้กับทุกคนในโรงเรียนค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือนักการพานโรงค่ะมีหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนค่ะนี่ก็คือความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนค่ะโดยแต่ละคนก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองได้ค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมเอ่ยว่าแต่ละท่านนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าสมาชิกทุกคนในโรงเรียนของเรานะคะจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะทุกคนก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนักเรียนก็เหมือนกันนักเรียนอยู่ในห้องเรียนนักเรียนมีหน้าที่ไหมคะมีหน้าที่ไหมคะมีหน้าที่เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดไอดีมีบทบาทไหมคะได้รับบทบาทเป็นหัวหน้าห้องไอดีก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดปลายมีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่อะไรคะดูแลเพื่อนๆ นะคะโดยได้รับบทบาทเป็นรองหัวหน้าห้องใช่ไหมคะก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะคำถามเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนักเรียนมีบทบาทอะไรบทบาทอะไรคะ
1: เรียน
0: บทบาทต้องตอบว่าน ักเรียนนะคะถ้าคุณครูถามว่ามีบทบาทอะไรต้องตอบว่านักเรียนคุณครูมีบทบาทอะไรคะคุณครูแต่ถ้าถามว่านักเรียนมีหน้าที่อะไร

0: เรียนหนัง
1: สือใช่แล้วต้องตอบว่าตั้งใจเรียนหนังสือคุณครูมีหน้าที่อะไรสอนหนังสือค่ะเก่งมากเลยนักเรียนควรปฏิบัติต่อครูอย่างไรเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนจะปฏิบัติต่อคุณครูอย่างไรคะ
2: ไม่เล
1: ่
2: นไม
1: ่
2: ซน
1: ไม่เล่นไม่ซนเชื่อฟังคุณครูพูดจาไพเราะอ่อนหวานตลอดเวลาเก่งมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะการปฏิบัติที่ดีนะคะต่อการระหว่างครูกับนักเรียนนะคะเราจะปฏิบัติอย่างไรค่ะการปฏิบัติของครูต่อนักเรียนนะคะปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัติของนักเรียนต่อครูนะคะจะปฏิบัติอย่างไรนะคะไปดูค่ะการปฏิบัติของครูต่อนักเรียนค่ะคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือถูกต้องไหมคะแล้วก็มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคนดีเป็นคนดีมีความรู้นะคะเพื่อนำความรู้นี้นะคะไปทำอะไรคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันและยังสามารถนำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะต่อมาค่ะการปฏิบัติของนักเรียนต่อครูค่ะเมื่อนักเรียนเดินเข้าประตูโรงเรียนมาเลยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะ
3: สวัสด
1: ีใช่แล้วเราเจอคุณครูไหมคะเจอค่ะนักเรียนก็ต้องแสดงความเคารพนะคะโดยการ
3: สว
1: ัสดีครับสวัสดีค่ะหรือการไหว้นั่นเองค่ะเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณค่ะยกย่องเชื่อฟังคำสั่งสอนและขยันตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติต่อคุณครูค่ะต่อไปเกมจับคู่ให้ฉันหน่อยให้นักเรียนช่วยกันจับครูนะคะคุณครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเลือกว่าควรจะไปอยู่ในภาพไหนค่ะ A มีหน้าที่ตั้งใจเรียนศึกษาความรู้อยู่เสมอA มีหน้าที่ตั้งใจเรียนศึกษาความรู้อยู่เสมอนักเรียนเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะต่อไป C มีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียน C มีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนใครคะใครมีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียน
4: คร
1: ูนะคะเอา C ไปใส่ที่หมายเลข1ค่ะถูกต้องต่อไปดีมีหน้าที่จัดเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่สมาชิกในโรงเรียนใครมีหน้าที่จัดเตรียมอาหารคะใครแม่ครัวแม่ครัวอยู่ภาพไหนภาพหมายเลข2นำดีไปใส่ที่หมายเลข2ค่ะเก่งมากๆเลยและสุดท้ายค่ะอีมีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมาชิกทุกคนใครเอ่ยใครเอ่ยตอบว่าผู้อำนวยการใช่ไหมคะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนของเรานะคะให้เรียบร้อยค่ะนำอีไปใส่ที่ภาพหมายเลข5ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะผลดีของการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองในโรงเรียนค่ะมีผลดีอย่างไรบ้างค่ะ1เลยค่ะทำให้เกิดความภาคภูมิใจเกิดความภาคภูมิใจไหมคะเมื่อเราปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจเพราะเราจะได้รับคำชื่นชมจากคุณครูค่ะมีความสุขค่ะเป็นที่รักของทุกคนในโรงเรียนค่ะเพราะว่าเราปฏิบัติตนตามหน้าที่ของเรานะคะมีความรักความสามัคคีกันค่ะส่งผลให้โรงเรียนของเรานะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่านักเรียนทุกคนนะคะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะคะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะและต่อไปค่ะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำค่ะก่อนที่จะไปทำนะคะเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนกันก่อนเลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องโรงเรียนของฉันค่ะโดยให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของตนเองพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้คำชี้แจงสำหรับครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะ เราไปดูหน้าตาใบงานของนักเรียนในวันนี้นะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะหยิบใบงานขึ้นมาได้เลย

เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะให้เปิดไปหน้าที่42ค่ะเปิดไปหน้าที่42เจอไหมคะใครไม่เจอยกมือนะคะ

ตอนนี้นักเรียนเจอทุกคนแล้วใช่ไหมคะเรามาฟังกันอีกครั้งค่ะว่าคุณครูให้นักเรียนทำอะไรตอนนี้นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูก่อนนะคะหันหน้ามาเลยคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของตนเองสำหรับนักเรียนต้นอังวาดภาพโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้ค่ะมีคำถามอยู่ด้านล่างถามว่านักเรียนช่วยกันกวาดขยะมีผลดีอย่างไรถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันกวาดขยะจะมีผลดีอย่างไรคะโรงเรียนสะอาดใช่นักเรียนก็เขียนลงไปเลยคำถามที่สองค่ะช่วยสอนการบ้านเพื่อนมีผลดีอย่างไรช่วยสอนการบ้านเพื่อนมีผลดีอย่างไรคะบีช่วยสอนการบ้านอีคิวมีผลดีอย่างไรเอ่ยอีคิวจะได้ทำการบ้านเป็นการบ้านก็ได้เสร็จใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะตอนนี้นักเรียนเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรตอนนี้วางดินสอลงก่อนนักเรียนไปทางล่ะคะเรียบร้อยไหมคะถ้ายังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะตอนนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังก่อนวางดินสอลงวางสีลงค่ะแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของเราใช่ไหมคะนักเรียนก็วาดลงไปเลยโรงเรียนของเรามีหน้าตาเป็นแบบไหนวาดลงไปคุณครูวาดสวยไหมคะ
1: สวย
0: คุณครูวาดสวยไหมคะสวยมากเลยแล้วมาตอบคำถามด้านล่างค่ะนักเรียนช่วยกันกวาดขยะมีผลดีอย่างไรถ้านักเรียนทุกคนในโรงเรียนช่วยกันกวาดขยะมีผลดีอย่างไรใช่แล้วค่ะโรงเรียนสะอาดค่ะเพราะว่าทุกคนช่วยกันกวาดขยะต่อไปค่ะช่วยสอนการบ้านเพื่อนช่วยสอนการบ้านเพื่อนมีผลดีอย่างไรเป็นไงคะเป็นที่รักของเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนมีน้ำใจช่วยสอนการบ้านให้คันบีดมีน้ำใจช่วยสอนการบ้านให้อีคิวนะคะบีดก็จะเป็นเพื่อนรักของอีคิวค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บใบงานของตนเองได้เลยถ้ายังทำไม่เรียบร้อยให้นักเรียนนำกลับไปทำกันบ้านได้เลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตอนนี้นั่งตัวตรงเลยหันหน้ามาหาคุณครูค่ะเราจะไปสรุปบทเรียนกันค่ะในวันนี้นักเรียนได้เรียนในเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนนะคะสมาชิกที่ดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งแต่ละคนมีบทบาทสิทธิและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปค่ะการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และสิทธิที่ตนเองได้รับอย่างเหมาะสมจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในโรงเรียนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้ไปแล้วอย่าลืมนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้และอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้และอีกหนึ่งอย่างใครที่ยังทำงานไม่เรียบร้อยอย่าลืมนำกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะได้ไหมคะได้ไหมคะเก่งมากมากเลยค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
3: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
2: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
3: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
2: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
3: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
2: เสียงใครนะ
3: ฉันเอง
2: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
3: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
2: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
3: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
2: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
3: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
2: ่ว้าวแบบก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
3: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันโหน่าสนใจมากชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านหน่อยครับโจทย์ปัญหาการบวกการลบมีในวงเล็บด้วยในวงเล็บว่าอะไรครับสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าแสดงว่ามี2คํานี้เข้ามามากกว่าน้อยกว่าแสดงว่าต้องมีการทําไมครับเนี่ย
1: เปรียบเทียบ
0: นั่นเองดังนั้นโจทย์ปัญหาวันนี้ก็จะมีลักษณะในเรื่องของการเปรียบเทียบนะมีส่วนที่เท่ากันมีส่วนต่างนะครับดังนั้นเราถึงจะบอกได้ว่าส่วนต่างมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะครับนั้นวันนี้ก็จะมีในเรื่องของการเปรียบเทียบเข้ามาช่วยนะนั้นลักษณะของโจทย์ปัญหาก็จะมีหลากหลายลักษณะเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเรียนรู้วันนี้จุดประสงค์นะครับเด็กๆต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้นั่นเองคิดว่าวันนี้ทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะกี่ส่วน
1: ส่วน
0: เอ๊ะกี่ส่วนอย่าโดนหลอกนะต้องมี2 ส่วนคือส่วนที
1: ่
0: โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกนะครับต้องมี2 ส่วนที่สำคัญดังนั้นเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์กันนะครับบางคนอาจจะทำไมโดนคุณครูแม็กหลอกไปแล้วใช่ไหมตอบ5ส่วนใช่ไหมนั้นโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่2 ส่วนนะส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์ถามก็เป็นประโยคอะไรล่ะครับเป็นประโยคคำถามส่วนที่โจทย์บอกเป็นประโยค
1: บอกเล่า
0: เป็นประโยคบอกเล่านะครับก็ทบทวนนะเห็นไหมครับเราเรียนรู้กันแบบเน้นย้ำแล้วก็ซ้ำทวนนั้นเนื้อหาคล้ายๆเดิมเพิ่มเติมทำไมครับความยากขึ้นเรื่อยๆจำนวนที่มากขึ้นวิธีการที่หลากหลายนะครับนั้นเด็กๆก็ต้องมีการวิเคราะห์ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดหนึ่งข้อตกลงของเราที่ใช้กันอยู่ประจำเลยมีอะไรบ้างนะสองตาสองตาทำไมนะ
1: ด
0: ูสองหูฟังสมองมีไม่เข้าใจ
1: ให
0: ้ถามกลับบ้านเรียนรู้อย่างเฮ่เฮ่เฮ่เอาละ

0: ครับเดี๋ยวเรามาทบทวนขอเสียงดังฟังชัดทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยให้ตื่นตัวเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับทบทวนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบนะครับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20ดังนั้นนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากครั้งก่อนๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนั้นโจทย์ปัญหานะครับเหมือนที่คุณแม็กเคยทำไมครับนำเสนอไปนะเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์ก่อนอ่านก่อนเอ๊ะเป็นสถานการณ์หรือเป็นโจทย์ปัญหาก็ดูนะครับหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้วถ้าเป็นโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ก็ต้องดูว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบก็ต้องหาคำสำคัญให้เจอวางแผนแล้วก็ทำไมครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หาคำตอบแล้วก็อย่าลืมทำไมครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะจากที่เราวางแผนคาดเดาคำตอบไว้อ้าวเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันเลยนะครับเอาละข้อแรกครับมีชื่อด้วยนะครับชื่อว่าอะไรนะพออา
1: พา
0: เป็นชื่อของคนนะครับพาทำไมเอ่ยขายเสื้อได้11ตัวขายกางเกงได้มากกว่าเสื้อ3ตัวพาขายกางเกงได้กี่ตัวดังนั้นนะครับโจทย์ข้อนี้นะอ้าวใจเย็นๆนิดนึงนะครับก่อนอื่นอ่านโจทย์เดี๋ยวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครที่ยังไม่ทันนะครับพาขายเสื้อได้11ตัวขายกางเกงได้มากกว่าเสื้อ3ตัวพาขายกางเกงได้กี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: บางคนตอบได้เลยนะครับหรืออาจจะดูจากภาพชัดเจนใช่ไหมครับว่ามีจำนวนกางเกงเท่าไหร่ดังนั้นนะครับถ้าไม่มีภาพนะเด็กๆก็ต้องดูก่อนอ๋อเขาขายเสื้อได้กี่ตัวนะขายเสื้อ11ตัวและเขาบอกเพิ่มเติมอีกว่าขายกางเกงได้มากกว่าหรือน้อยกว่านะมากกว่าเสื้อแสดงว่าเห็นไหมครับส่วนต่างตรงนี้ที่เขาบอกมาเดี๋ยวคุณแม็กขีดเส้นให้ดูนะตรงนี้ขีดเส้นตรงนี้ขีดเส้นตรงนี้นะแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ทำไมครับส่วนที่ทำไมเนี่ยเท่าอะไรนะเป็นส่วนที่เท่ากันหลังจากเส้นสีแดงนี้เขาเรียกส่วนอะไรจำได้ไหมเนี่ยส่วนต่างเขาบอกส่วนต่างตรงไหนมาครับตรงอะไรเอ่ยกลางอะไรเนี่ยตรงกางเกงว่าขายได้มากกว่าเสื้อกี่ตัวละ
1: 3ต
0: ั
1: ว
0: เห็นไหมครับเขาบอก2 ส่วนนี้แต่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้พาขายกางเกงได้กี่ตัวนะครับอ้าวเราก็ต้องทำไมครับหลังจากอ่านโจทย์เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเนี่ย
1: การบวก
0: นะครับดังนั้นบางคนมองออกแล้วว่าต้องเอาทำไมครับจำนวนตรงส่วนที่เท่ากันนี่แหละรวมกับส่วนต่างใช่ไหมที่เขาบอกมาถึงจะได้เป็นจำนวนของกางเกงที่พาขายได้เราก็ทำไมครับไปวิเคราะห์กันต่อเลยนะว่าพาขายเสื้อได้11ตัวขายกางเกงได้มากกว่าเสื้อ3ตัวเอ๊ะแล้วพาเนี่ยเขาขายกางเกงได้กี่ตัวนะครับก่อนอื่นดูก่อนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรพาขายอะไรขายอะไรขายกางเกงส่วนที่โจทย์ถามต้องเป็นประโยคคำถามนะครับก็คือพาขายกางเกงได้

0: วอ้าวอันนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามเด็กๆต้องหาจำนวนกางเกงที่พาขายได้นะครับแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์อะไรที่เหลือเนี่ยโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะพาขายเสื้อได้11ตัวบอกแค่นี้หรือเปล่า
1: ขายกางเกง
0: ขายกางเกงเป
1: ็
0: นไงคร
1: ับ ขายมากกว่าเสื้อ3ตัว
0: ขายกางเกงได้มากกว่าเสื้อ3ตัวเขาบอกเพิ่มเติมมาอีกว่าขายกางเกงได้มากกว่าเสื้อ3ตัวเห็นไหมครับที่ดูจากแผนภาพไปเมื่อสักครู่เห็นไหมชัดเจนเลยเขาบอกในเรื่องของส่วนต่างมานะขายเสื้อได้11ตัวทีนี้อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วขายกางเกงเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆก็ต้องมีทำไมครับวิธีการและใช่ไหมว่าเอ๊พาเนี่ยจะขายกางเกงได้มากกว่าหรือน้อยกว่า11ตัวเพราะเหตุใดก็ต้องมาพิจารณาคาดเดาคำตอบและว่าเอ๊ขายเสื้อได้กี่ตัวนะ11ตัวคราวนี้คำถามเขาถามว่าพาเนี่ยขายกางเกงได้มากกว่าหรือน้อยกว่า11ตัวเพราะเหตุใดคิดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าครับต้องทำก็มาดูกันว่าอ๋อขายกางเกงทำไมครับต้องมากกว่าเสื้อนะพอเสื้อเนี่ยกี่ตัวละ11ใช่ไหมนั้นขายกางเกงก็ต้องมากกว่า11ตัวอย่างแน่นอนนั้นคำตอบเราต้องมากกว่าเท่าไหร่ครับ11นะมากกว่าจำนวนของเสื้อนั่นเองอ้าวคราวนี้ไปดูต่อหาคำตอบได้อย่างไรทำไมครับตอนต้นคุณครูแม็กทำไมครับได้พาเด็กๆดูภาพไปแล้วดังนั้นเราจะนำส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนทำไมครับส่วนต่างที่เขาบอกมาว่าขายกางเกงได้มากกว่าอะไรล่ะมากกว่าเสื้อมากกว่าเท่าไหร่ล่ะครับ3ตัวก็นำมาทำไมกันเลยนำมาทำไมกันนำมาร
1: วมกัน
0: โดยนำอะไรครับ11บวกกับ
1: 3
0: 11บวก3ใช่ไหมครับยากไหมเนี่ยบางคนบอกว่ายากแล้ววันนี้นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบอาจจะสับสนเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มเติมเด็กๆก็จะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยหน่อยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: 11บวก
0: 3
1: เท่ากับ
0: 14 11บวก3เท่ากับเท่าไหร่บางคนตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่นะคิดอย่างไรทำไงนะนับต่อจากอะไรเอ่ยนับต่อจากมองปุ๊บ11บวก3เท่ากับเท่าไหร่เอ๊ะจำนวนไหนมากกว่า
1: 11
0: มากกว่าเอาไว้
1: ในใจ
0: ชูขึ้นมาแล้วทำไมนะนับต่อ11แล้ว12 13 14ตอบเท่าไหร่เนี่ย
1: 14
0: บางคนตอบได้แล้วนะครับตอบ14ใช่ไหมดังนั้นก็ตอบได้เลยว่าพาขายกางเกงได้กี่ตัวนะ
1: 14ต
0: ั
1: ว
0: ได้14ตัวนะครับก็นำลงไปเติมในทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วว่า11บวก3เท่ากับเท่ากับ14นะครับแต่อย่าพึ่งทำไมนะรีบเชื่อต้องตรวจคำตอบนิดนึงว่าเอ๊ะ14เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดสมเหตุสมผลไหมเอ่ยเราคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบต้องมากกว่าเท่าไหร่มากกว่า11เพราะ11เป็นจำนวนที่พาขายเสื้อได้ดังนั้น14มากกว่า11ไหมครับมากกว่าไหมเอ่ยมากกว่านะครับดังนั้นคำตอบจึงสมเหตุสมผลเพราะคำตอบเห็นไหมครับที่เราคาดเดาไว้แล้วว่าควรมากกว่า11ดังนั้น14ก็มากกว่า11คำตอบจึงสมเหตุสมผลอันนี้เป็นการตรวจสอบคำตอบนะครับในเรื่องของความสมเหตุสมผลแบบง่ายๆนะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับเดี๋ยวในระดับที่สูงขึ้นการตรวจสอบคำตอบอาจจะมีการสลับซับซ้อนนะวิธีการอาจจะยากขึ้นเรื่อยๆงั้นก็จะยากตามระดับความสามารถของนักเรียนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับตอบได้แล้วว่าพาขายกางเกงได้กี่ตัวนะ
1: 14
0: กี่ตัว

0: 14ตัวตอบตอบตอบในส่วนที่ทำไมครับโจทย์ทำไมเอ่ยโจทย์ถามว่าพาขายกางเกงได้14ตัวยากไหมครับข้อนี้ยากไหมเอ่ยไม่ยากเห็นไหมครับขั้นตอนไม่ยากเลยวิเคราะห์ก่อนอ่านโจทย์เสร็จแล้วทำไมครับเอ๊โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรแล้วก็วางแผนในการที่จะทำไมครับหาคำตอบดังนั้นนะครับโจทย์ปัญหาที่เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบเด็กๆต้องดูให้ออกว่าสิ่งที่เขาบอกนะครับว่าเอ๊ส่วนนี้มันเป็นส่วนต่างส่วนที่เท่ากันหรือบอกจำนวนที่มากกว่าหรือจำนวนที่น้อยกว่านะครับเด็กๆก็ต้องมีการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะของในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20นะครับนั้นสถานการณ์ก็จะมีคำว่ามากกว่าน้อยกว่านะครับในโจทย์ปัญหานั่นเองเอาละครับลองมาเริ่มดูนะครับที่ข้อที่1ครับข้อที่1นะอ้าวช่วยอ่านหน่อยจอแอมีคอควายสะกดด้วยเขาชื่อว่า
1: แจ
0: ็คคล้ายๆทำไมครับถ้าเติมมอม้าเข้าไปนี่เป็นชื่อคุณครูเลยชื่ออะไรครับแม็กคุณครูแม็กก็เขียนคล้ายๆแบบนี้เลยแจ็คเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อคนเขาบอกว่าแจ็คทำไมเอ่ยแจ็คมีดินสอแจ็คมีดินสอ15แท่งจออีบอจิบไม้ไม้อะไรครับ
1: ไม้ตร
0: ีอ่านว่า
1: จ
0: ิบมีดินสอมากกว่าแจ็ค2แท่ง
1: จ
0: ิบมีดินสอกี่แท่งเท่าไหร่นะบางคนทำไมครับอ่านปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยใช่ไหมนั้นเด็กๆก็ต้องมีการวิเคราะห์เห็นไหมครับรู้แล้วว่าอ๋อโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรคำถามคุณแม่ข้ามไปเลยระหว่างแจ็คกับจิ๊บใครมีดินสอมากกว่ากัน
1: จิ๊บ
0: บางคนทำไมครับดูได้จากส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมว่าจิ๊บมีดินสอมากกว่าแจ็คเห็นไหมครับเขาบอกอยู่ในโจทย์ปัญหาแล้วแล้วมากกว่าเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: แท่งแสดงว่าอยากรู้ของจิ๊บก็ต้องนำไปทำไมล่ะครับนำไปกันเนี่ยไปบวกกันเห็นไหมเขาบอกส่วนต่างมาว่าจิ๊บมีดินสอทำไมครับมากกว่าแจ็คมากกว่าอยู่2แท่งเอาละเด็กๆครับเดี๋ยวเราลองทำไมครับค่อยๆวิเคราะห์กันไปนะว่าพอเด็กๆอ่านโจทย์เสร็จแล้วเด็กๆจะต้องมีวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างไรนะครับอ้าวพอมีโจทย์นะอันดับแรกก็ต้องดูก่อนอ่านว่าอะไรเนี่ยโจทย์ถามอะไรและโจทย์ถามอะไรล่ะครับช่วยครูแม็กหน่อยข้อนี
1: ้
0: จิ๊บดังนั้นเด็กๆดูจากโจทย์ใช่ไหมครับเด็กๆก็บอกได้เลยว่าจิ๊บมีดินสอกี่แท่งนะครับนั้นจิ๊บมีดินสอกี่แท่งเป็นประโยคอะไรเนี่ยคำอะไรเอ่ยเป็นประโยคคำถามดังนั้นก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมเป็นประโยคคำถามนะไม่ยากอ้าวดูต่อค่อยๆวิเคราะห์โจทย์บอกอะไร
1: แ
0: จ็คมีดินสอ15แท่งบอกแค่นี้หรือเปล่า
1: จิ๊บมีดินสอมากกว่าแจ็ค2แท่ง
0: ไม่ได้บอกแค่นี้บอกเพิ่มอีกว่าจิ๊บมีดินสอมากกว่าแจ็ค2แท่งดังนั้นเห็นไหมครับเขามีตัวละครนะหรือบุคคลกี่คนเนี่ย
1: 2
0: คนคือแจ็คกับจิ๊บซึ่งมีอะไรเอ่ยมีดินสอจำนวนที่ต่างกันก็จะมาทำไมครับเปรียบเทียบกันเห็นไหมมีบอกว่าแจ็คมีเท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกว่าจิ๊บมีเท่าไหร่แต่บอกว่าจิ๊บมีทำไมนะมากกว่าแจ็คสองแท่งอ้าวลองวิเคราะห์วางแผนหน่อยคราวนี้แนะนำนะครับขอแนะนำ เขาเรียกว่าบาร์โมเดลดังนั้นบาร์โมเดลนี้จะใช้แทนอะไรใช้แทนการวาดภาพปกติแล้วเด็กๆก็จะวาดรูปง่ายๆเลยวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือรูปดินสอตามจำนวนที่ทำไมครับโจทย์กำหนดคราวนี้วาดเลยเป็นทำไมครับแท่งสี่เหลี่ยมเห็นไหมสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยใครบอกได
2: ้
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสี่มุมสี่ด้านเห็นไหมครับดังนั้นวาดเป็นสี่เหลี่ยมพร้อมกับเขียนระบุไว้หน่อยว่าอ๋อแจ็คมีดินสอเท่าไหร่นะ15แท่งแล้วทำไมครับจิ๊บมีมากกว่าแถบความยาวของจิ๊บก็ทำไมล่ะยาวกว่าแล้วส่วนต่างตรงนี้เขาบอกอยู่ในโจทย์แล้วเด็กๆก็นำลงมาใส่เลยว่ามากกว่าอยู่กี่แท่งนะมากกว่าอยู่2แท่งหลังจากตรงนี้นะเห็นไหมครูแม็กยงเส้นสีแดงให้ดูนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเขาบอกส่วนต่างมาหน้าเส้นสีแดงก็จะเป็นส่วนที่ทำไมล่ะส่วนที่เท่ากันหลังเส้นสีแดง
2: ส่วนที่ต่างกัน
0: ตรงเส้นสีแดงนี้เขาเรียกว่าส่วนที่เท่ากันเห็นไหมครับตรงเนี้ยจำนวนเท่ากันนั้นอยากได้จำนวนดินสอของจิ๊บใช่ไหมครับก็ต้องมีวิธีการอ้าวลองมาดูหน่อยว่าทำไมครับการคาดเดาคำตอบว่าจิ๊บเนี่ยมีดินสอมากกว่าหรือน้อยกว่า15มากกว่าหรือน้อยกว่าม
2: ากกว
0: ่าดังนั้นถ้าวาดบาร์โมเดลนี้ได้เด็กๆก็จะทำไมครับอธิบายได้เลยว่าอ๋อจิ๊บเนี่ยมีดินสอมากกว่าต้องมากกว่าเท่าไหร่นะ15แท่งเพราะเหตุใดเพราะ
2: มีอยู่แล้ว15แท่ง
0: เพราะว่าใครเนี่ยแจ็คมีเท่าไหร่ครับแจ็คมี15แท่งจิ๊บมีเป็นไงมากกว่าแจ็คจิ๊บมีมากกว่าแจ็คดังนั้นจิ๊บต้องมีมากกว่าเท่าไหร่ล่ะครับ15แท่งอย่างแน่นอนเลยใช่มั้ยนะครับดังนั้นจิ๊บเนี่ยต้องมีดินสอมากกว่าแจ็คเพราะว่าแจ็คเนี่ยมีแล้วเท่าไหร่ล่ะ15นะยากไหมเนี่ยไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะครับรู้แล้วนะครับว่าหาคำตอบอย่างไรใช่ไหมแล้วจะหาคำตอบได้อย่างไรใช้วิธีการอะไรเนี่ยข้อนี้ใช้วิธีการบวกเอาอะไรบวกอะไรล่ะ
2: 15
0: บวกเอา15จำนวนที่ทำไมครับแจ็คมีดินสอเป็นส่วนที่เท่ากันบวกกับอะไรครับ2ที่เป็นส่วนอะไรตรงเนี้ยส่วนอะไรหลังส่วนที่เท่ากันส่วนต่างเห็นไหมครับก็จะเป็นจำนวนที่จิ๊บมีทั้ง

0: 15ไว้ในใจชูขึ้นมา2แล้วนับต่อจากในใจ15แล้ว16 10 16แล้วก็17ตอบแสดงว่าจิ๊บมีดินสอกี่แท่งนะ
1: 17
0: แท่งดังนั้นตอบได้แล้วเห็นไหมครับว่าจิ๊บมีดินสอ17แท่งก็นำกลับไปตอบในประโยคสัญลักษณ์ได้เลยว่า15บวก2เท่ากับ1717ยากไหมครับไม่ยากนะไม่ยากนะอ้าวไปต่อนะครับแต่อย่าพึ่งทำไมนะรีบเชื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลนิดนึงว่า17เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สม
0: เหตุสมผลว่าเราคาดเดาคำตอบไปแล้วต้องมากกว่าเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: มากกว่า15แล้ว17มากกว่า15ไหมครับ
1: มากกว
0: ่าดังนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ17มากกว่า15ตามที่เราทำไมครับคาดเดาคำตอบไว้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ถึงจะทำไมครับนำกลับลงไปเติมได้แล้วว่าจิ๊บมีดินสอกี่แท่งนะ17แท่งก็เติมตออบตอบได้เลยเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขไทยคำว่ากี่ก็หายไปเลยเพราะทำไมครับเราหามาตอบในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับก็คราวนี้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วเห็นไหมไม่มีคำว่ากี่แท่งแล้วก็บอกได้เลยว่าจิ๊บมีดินสอ17แท่งนะครับก็ตอบในส่วนที่โจทย์ถามได้แล้วนะครับยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะครับดูต่อเลยเพิ่มเติมนะครับขออีก1ตัวอย่างนะก่อนที่เราจะฝึกฝนกันเพิ่มเติมนะครับอ้าวช่วยอ่านหน่อยวันหนึ่งแม่ขาขายลูกบอลได้13ลูกขายลูกบาสได้มากกว่าลูกบอล6ลูกแม่ค้าขายลูกบาสได้กี่ลูก
1: 15ล
0: ู
1: ก
0: โอ้โหตอบได้ทันทีเลยก่อนอื่นนะครับดูเสร็จแล้วเด็กๆอ่านเรียบร้อยค่อยๆวิเคราะห์เอโจทย์ปัญหาข้อนี้ต้องทำไมครับเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบ
1: การบวก
0: หาคำตอบได้ก็ต้องทำไมครับบอกได้ว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกเห็นไหมเขาบอกจำนวนทำไมครับสิ่งของ2กลุ่มมาใช่ไหมระหว่างแม่ค้าขายอะไรครับลูกบอลกับอะไรเอ่ยลูกบาสเอระหว่างลูกบอลกับลูกบาสขายอะไรได้มากกว่ากัน
1: ลูกบอล
0: ขายลูกอะไรครับลูกบาสเพราะเขาบอกแล้วว่าขายลูกบาสได้มากกว่าลูกบอล6ลูกเห็นไหมส่วนนี้เขาบอกส่วนอะไรมาเนี่ยถ้าใครบอกได้ส่วนอะไรตรงเนี้ยเขาเรียกส่วนอะไรเนี่ย
1: ส่วน
0: ต่างเห็นไหมครับส่วนที่มากกว่านะนั้นอยากได้จำนวนว่าเอ๊ะแล้วขายลูกบาสได้กี่ลูกก็นำมาทำไมกันรวมกันไม่ยากนะครับอ้าวเรามาดูนะวิเคราะห์พร้อมกันนะครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรข้อนี้แม่ค้าขายลูกบาสได้กี่ลูกอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมถามเป็นประโยคคำถามนะครับที่เหลือง่ายมากๆเป็นส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมมันมีส่วนที่สำคัญอยู่2ส่วนส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรบ้าง
1: วันหนึ่งแม่ค้าขายลูกบอลได้13
0: วันหนึ่งแม่ค้าขายลูกบอลได้เท่าไหร่ครับ13ลูกบอกแค่นี้หรือเปล่า
1: ขายลูกบาสได้มากกว่าลูกบอล6ลูก
0: แล้วบอกเพิ่มเติมอีกว่าขายลูกบาสได้มากกว่าลูกบอลกี่ลูกนะ
1: 6
0: ลูกบางคนก็พอทำไมครับอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บอาจจะเห็นภาพก็ตอบได้เลยนะว่าอ๋อมันมากกว่าเท่าไหร่ก็นำไปรวมกันเลยใช่ไหมหรือบางคนอาจจะต้องทำไมครับใช้

0: โมเดลวาดภาพก็วาดเป็นแถบสี่เหลี่ยมเลยระหว่างลูกบอลกับลูกอะไรครับลูกบาสรู้หรือยังลูกอะไรมากกว่า
1: ล
0: ู
1: กบาส
0: ลูกบาสมากกว่าก็ยาวกว่าลูกบอลน้อยกว่าก็ทำไมครับสั้นกว่านั้นเด็กๆก็จำนวนมาใส่ลูกบอลมีกี่ลูกนะ13ลูกแล้วบอกเขาบอกอะไรมาอีกเขาบอกว่าลูกบาสมากกว่าลูกบอลดังนั้นเขาบอกส่วนต่างมานะเดี๋ยวคุณแบ็คขีดเส้นในส่วนที่ทำไมครับเท่ากันให้เด็กๆดูก่อนนะดูนะส่วนที่เท่ากันนะครับส่วนที่เท่ากันเขาบอกว่าส่วนตรงนี้นะว่าลูกบาสมากกว่าลูกบอลกี่ลูกนะ
1: 6
0: ลูกนะครับ6ลูกอ้าวดังนั้นมาทำไมครับวางแผนคาดคำตอบหน่อยว่าแม่ค้าเนี่ยขายลูกบาสได้มากกว่าหรือน้อยกว่า13ลูกคิดว่าเป็นไง
1: มากกว่าม
0: ากกว่าหรือน้อยกว่าม
1: ากกว่า
0: เพราะขายลูกบอลอย่างเดียวก็ได้เท่าไหร่ครับ13ลูกแล้วดังนั้นเขาบอกมาแล้วว่าลูกบาสมากกว่าลูกบอลใช่ไหมดังนั้นก็ต้องลูกบาสก็ต้องมากกว่า13ลูกอย่างแน่นอนนะครับนั้นคำตอบต้องมากกว่านะไม่ยากนะครับไม่ยากนะอ้าวไปต่อคราวนี้ได้วิธีคิดแล้วนะครับหาคำตอบอย่างไรก็นำอะไรล่ะครับนำอะไร
1: นำ
0: อะไรล่ะอะไรมาบวกกัน13
1: บวก
0: เท่ากับเท่าไหร่นะบางคนตอบได้เลยนะครับช่วยเขียนประโยคสัญลักษณ์หน่อย13บวก6เท่ากับเท่าไหร่วิธีการคิดไงดีเนี่ย
1: น
0: ับ ต่อง่ายๆเลยใช่ไหม13บวก6อะไรไว้ในใจดี
1: 13
0: ไว้ในใจชูขึ้นมา
1: 6
0: ชูขึ้นมา6 13จากในใจนะนับต่อ13แล้ว14 15 16 17 18คำตอบคือแสดงว่าแม่ค้าขายลูกบาสได้กี่ลูกนะครับโหบางคนตอบตั้งแต่ต้นเลยเมื่ออ่านทำไมครับโจทย์ปัญหาจบนะดังนั้นแม่ค้าขายลูกบาสได้19ลูกก็นำไปตอบได้แล้วว่า13บวก6เท่ากับ
1: 19
0: แต่อย่าพึ่งต้องตรวจสอบนิดนึงว่า19เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหต
0: ุ
1: สมผล
0: สมเหตุสมผลเพราะ19มากกว่าอะไร
1: ม
0: ากกว่า13ที่เราคาดเดาคำตอบไว้นะครับดังนั้นก็สมเหตุสมผลเลยเพราะคำตอบ19มากกว่า13นั้นคำตอบก็สมเหตุสมผลก็นำลงกลับไปทำไมครับตอบได้แล้วว่าตอบตอบได้เลยว่าแม่ค้าขายลูกบาสได้กี่ลูกนะ19อะไร19ลูกนะครับลักษณะนามนะอย่าผิดลักษณะนามอย่าผิดนะครับลูกบอลลูกบาสก็เป็นลูกนะครับยากไหมเนี่ยวันนี
1: ้
0: ยากไหมครับไม่ยากคราวนี้นะครับจะให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.43 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.43 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดไป 2.43 หน้าที่มีดอกบัวกับดอกอะไรครับดอกกุหลาบเจอหรือยังช่วยดูเพื่อนด้านข้างหน่อยใครเจอแล้วเอานิ้วชี้รอที่คำอะไรครับคำชี้แจงเลยเอานิ้วชี้รอไว้เลยนะ

0: อ่านตามนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์
1: เข
0: ีย
1: นประโยคส
0: ั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ
0: ์
1: และหาคำตอบ
0: ดังนั้นนะครับเขาก็จะมีโจทย์ปัญหานะข้อ1ข้อ2เขามีทำไมครับมีรูปมาให้ข้อ3ข้อ4ก็จะมีอะไรครับบาร์โมเดลมาให้นะครับเด็กๆก็อ่านที่ทำไมครับโจทย์ปัญหาแล้วก็วิเคราะห์อย่าลืมเขียนอะไรนะประโยคอะไรครับ
1: ส
0: ัญลักษณ์แล้วก็อย่าลืมทำไมครับตออบอตอบตอบเป็นเลขอะไรนะ
1: เล
0: ขไทยอ้าวอย่างข้อแรกอ่านให้ฟังก่อนข้อแรกผึ้งมีดอกบัว8ดอกผึ้งมีดอกบัว8ดอกมีดอกกุหลาบมากกว่าดอกบัว5ดอกมีดอกกุหลาบมากกว่าดอกบัว5ดอกผึ้งมีดอกกุหลาบกี่ดอกเด็กๆก็ทำไมครับใช้วิธีการนะเหมือนเมื่อสักครู่เปรียบเทียบดูเลยว่าเอ๊ะส่วนที่เขาบอกเนี่ยเป็นส่วนที่ทำไมครับส่วนต่างใช่ไหมที่เขาบอกตรงนี้อ๋อมีดอกบัว8ก็นำมาทำไมกันล่ะนำมาบวกกันนะก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อ้าวลงมือทำได้เลยครับดูนะว่าข้อแรกเขาทำไมครับเขาบอกว่าเอ๊มีดอกกุหลาบมากกว่าอะไรล่ะมากกว่าอะไรมีดอกกุหลาบมากกว่าดอกบัวกี่ดอกกี่ดอกมีดอกกุหลาบมากกว่าดอกบัวกี่
1: ดอก
0: มากกว่าส่วนที่มากกว่า
1: 5
0: ดอกใช่ไหมก็นำทำไมครับ8บวกอะไรข้อแรกอะ8บวก5เท่ากับ13บางคนอาจจะเขียนอธิบายเพิ่มเติมนะอาจจะขีดส่วนเหมือนครูแม็กเลยก็ได้นะส่วนที่ทำไมครับเท่ากันก่อนส่วนที่เท่ากันตรงนี้มีกี่ดอกนะ8ตรงนี้ที่เขาบอกมาเท่าไหร่นะ5ก็เอามาทำไมกันบวกกันข้อแรกเฉลยเลยข้อแรก8บวก5เท่ากับเท่าไหร่ตอบได้ยัง8บวก5เท่าไหร่
1: เท่ากับ13
0: 10เท่าไหร่นะบางคนอาจจะตอบได้เลยก็ตออบตอบข้อที่1ได้ไหมครับได้นะใครเสร็จแล้วไปต่อข้ออะไรเลยครับข้อ2ข้อ3ข้อ4นะแล้วมีข้ออะไรอีกวันนี้มีหลายหน้าหน่อยมีข้ออะไรครับข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อที่8นะครับมีทั้งหมดกี่ข
1: ้
0: อ8ข้อบางข้ออาจจะมีรูปมีบาร์โมเดลบางข้อก็ไม่มีก็ให้เด็กๆลองฝึกวิเคราะห์นะครับค่อยๆอ่านคำไหนอ่านไม่ได้ยกมือถามได้เลยนะครับเนาะบางคำอาจจะสะกดยากนะครับ

0: ข้อที่2ได้หรือยังเอ่ยตอบเท่าไหร่ข้อ2ข้อ2ข้อที่2ถ้าดูดีๆเออะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่านะกางเกงกับกระโปรงใช่ไหมครับข้อที่2เขาบอกว่าป่านมีกางเกง14ตัวป่านมีกางเกงมากกว่ากระโปรง3ตัวป่านมีกระโปรงกี่ตัวบวกหรือเปล่าข้อนี้บวกหรือเปล่าลองดูข้อนี้อาจจะไม่เหมือนใช่ไหมเดี๋ยวลองอธิบายให้ดูข้อนี้ดูก่อนนะกางเกงมีกี่ตัวนะครับกางเกงกางเกงลูก10เท่าไหร่นะนี่เขาบอกมาแล้วป่านมีกางเกง4ตัวกางเกง10เท่าไหร่นะ14ตัวแล้วเขาบอกว่าป่านมีกางเกงมากกว่ากระโปรงกี่ตัวกี่ตัว3ตัวตรงนี้แล้วเขาอยากรู้อะไรล่ะที่เขาอยากรู้อ่ะเขาอยากรู้อะไรกระโปรงว่ามีเท่าไหร่ครับกี่ตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทำไงอ่ะทำไงเอ่ยถึงจะได้ต้องเปรียบเทียบรู้ว่ากางเกงมากกว่าก็เอาจำนวนทำไมครับจำนวนกางเกงลบด้วยส่วนอะไรล่ะส่วนอะไรตรงนี้ส่วนอะไรก็เอาจำนวนกางเกงลบด้วยส่วนต่างก็คือ14ลบด้วยอะไรครับตอบเท่าไหร่14ลบด้วย3 10เท่าไหร่เอา14ไว้ในไหนครับในใจชูขึ้นมา3แล้วนับทำไมนะถอยหลังเพราะตัวลบน้อย14แล้ว13 12 11แสดงว่าตอบ11ไม่ได้ต้องทำไมครับบวกเสมอไปนะไม่ได้บวกเสมอไปอาจจะทำไมครับลบด้วยมีลบด้วยตรวจสอบเลยนะใครที่ทำไมครับยังไม่ถูกต้องแก้ไขเลยดังนั้นเด็กๆต้องดูนะว่าเขาอยากได้ส่วนไหนนะครับต้องการส่วนต่างไหมต้องการส่วนที่เท่ากันไหมสามารถหาได้อย่างไรไปต่อรวดเร็วนะไปต่อข้อต่อไปเลยข้อที่อะไรครับข้อที่3ทำพร้อมกันเลยข้อนี้นะข้อที่3ชั้นป.1ทับอะไรครับทับ3มีนักเรียนหญิง15คนมีนักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิง6คนชั้นป.1ทับ3มีนักเรียนชายกี่คนคิดยังไงเนี่ยคิดไงวิธีการประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วดูแล้วอ๋อรู้ว่าผู้หญิงมี15ผู้ชายมีทำไมครับ6ผู้ชายมีเป็นไงเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าใช่ไหมนี่ค ผมแม็กขีดเลยตรงนี้คือส่วนที่เท่ากันเห็นไหมที่เขาบอก6คนตรงนี้คือส่วนที่ผู้ชายน้อยกว่าเขาบอกส่วนต่างมาอยากได้จำนวนผู้ชายก็เอาจำนวนผู้หญิงลบด้วยส่วนอะไรล่ะครับลบด้วยส่วนอะไรนะตรงเนี้ยส่วนลบส่วนต่างเห็นไหมก็จะได้จำนวนผู้ชายออกมาก็เอา15ลบด้วยอะไรเอ่ย15ลบด้วยอะไร6เท่ากับคิดยังไงคิดไงเอ่ยนับถอยหลังหรือนับต่อดีนับถอยหลังกี่ครั้งนับถอยหลังกี่ครั้ง6ครั้ง15ไว้ในใจชูขึ้นมา6 15แล้วถอยหลังเป็น14 13 12 11 10 9ตอบ
1: 9
0: อ้าวตอบเลยมีทั้งบวกมีทั้งอะไรครับมีทั้งบวกมีทั้งลบนะตอบเป็นเลขไทยด้วยอ้าวปลายทางทันนะครับมีทั้งบวกทั้งลบนะส่วนที่เหลือข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7และข้อที่8ฝากกลับไปทำเป็นฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้นะข้อที่4ข้อที่อะไรอีก5 6 7แล้วก็8คำไหนนะที่อ่านไม่ได้อาจจะสอบถามคุณครูผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับฝากกลับไปทำเป็นเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับเอาละ2ตาทำไมเอ่ย2หูฟังนะครับดังนั้นเด็กๆครับสรุปนิดนึงนะครับวิธีการทำไมเอ่ยแก้โจทย์ปัญหาวันนี้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาที่ทำไมครับมีคำว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าดังนั้นลักษณะโจทย์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบเห็นไหมครับมีส่วนที่มากกว่าส่วนที่น้อยกว่าก็จะเป็นในเรื่องของส่วนต่างนะดังนั้นลักษณะการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยเด็กๆสามารถทำได้เหมือนเดิมเลยโดยขั้นตอนแรกนะในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับก็จะทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาก่อนก็คืออ่านในเรื่องของโจทย์ปัญหาก่อนโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นวางแผนทำไมครับวิธีคิดว่าข้อนี้จะคิดอย่างไรซึ่งวันนี้เด็กๆเรียนรู้เพิ่มเติมนะในเรื่องของอะไรครับอะไรโมเดลนะบาร์โมเดลที่เป็นแถบอะไรครับสี่เหลี่ยมนะสามารถเอามาช่วยในเรื่องของการทำไมครับเปรียบเทียบหรือกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาได้ว่าเราต้องการส่วนไหนนะของคำตอบวางแผนวิธีคิดขั้นตอนสุดท้ายที่คุณแม็กบอกในเรื่องของการวางแผนเด็กๆต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะครับหลังจากนั้นก็ทำแล้วก็ทำไมครับนำคำตอบนั้นแหละมั่นใจได้แล้วว่าคำตอบของเราทำไมครับถูกต้องแล้วเราถึงจะตอบตอบลงไปได้แล้วนะครับอย่างมั่นใจว่าคำตอบที่เราหามาถูกต้องนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนด้วยนะครับในเรื่องของปัญหานะครับที่มีคำว่ามากกว่าแล้วก็น้อยกว่านั้นเด็กๆต้องกลับไปเพิ่มเติมนะครับฝึกฝนเพิ่มเติมว่าที่บอกมาในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่มากกว่าเป็นส่วนต่างหรือส่วนที่เท่ากันเอาละครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนนะครับโจทย์ปัญหาการบวกการลบในสถานการณ์ที่มีตัวทำไมครับเนี่ยไม่อะไร
1: ไม่ทราบค่าม
0: ีตัวไม่ทราบค่านั้นการหาตัวไม่ทราบค่าเด็กๆ ก็ทำไมครับเรียนรู้กันไปแล้วคราวนี้เป็นโจทย์ปัญหากันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไรเพราะเราเพื่อน

วัสดีครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดข่าวพายุสุริยะครับอะไรคือพายุสุริยะและอันตรายของมันน่ากลัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของเราแตกได้จริงหรือไม่วันนี้พี่ซุปจะพาไปหาเหตุผลและ

0: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับร้อนดวงอาทิตย์เกิดจากพลังงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
1: ดวงอาทิตย์จะบัดพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบทางจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ต่ำกว่าบริเวณรอบๆครับเราจึงเห็นเป็นจุดสีดำถ้าจุดสีดำนี้บังเอิญมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยแหละครับ
1: yeah. เราเรียกว่าการระเบิดจ้าของดวงอาทิตย
0: ์การระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยพลังงานออกมาเบาๆไม่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
2: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกเหมือนพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มกันที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้ครับ
1: ถ้าพลังงานไปถึงดาวเทียมนอกโลก
0: ก็จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
1: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
1: ถ้าพลังงานร้อนที่ไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
1: พายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้า
2: สุริยะคือพระอาทิตย์บางครั้งเหมือนกันวิทย์บึ้มขึ้นมาวิทย์บึ้มจุดดำทำระเบิดจ้าไปของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
1: พายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้า
2: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่โลกไม่วายเฮ้เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมานานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีเจ้าจอมมันดาเรียมประสูติณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในวันจันทร์เดือน4แรม10ค่ำปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพในช่วงเวลาของการพระราชสมภพเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองถวายจึงนับว่าทรงพระราชสมภพในยามที่บ้านเมืองเพิ่งกำลังก่อร่างสร้างกรุงและต้องเผชิญกับข้าศึกจากทุกทิศทุกทางด้วยพระองค์ทรงละไม้คล้ายกับสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าจึงทรงได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระเกียรติยศอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ21พรรษาสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประหม่อมเสด็จออกในพิธีผนวดครั้งนี้ด้วยแม้จะมีพระชนมายุถึง72พรรษาแล้วก็ตามและประทับจำพรรษาณวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่จึงนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดก่อนที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตเพียง1ปีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2356ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้26พรรษาในรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ด้วยมีพระปรีชาสามารถในหลายแขนงทำให้เป็นที่วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำกับหน้าที่ในราชการสำคัญเช่นกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความดีกาและด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และด้วย

พระกตัญญุตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อใช้ในราชการแผ่นดินจนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานหน้าวังท่าพระสถานที่ที่ทรงประทับณเวลานั้นทรงศึกษาทั้งส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้เรื่องการดูแลราษฎรด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชพิธีทรงมีพระบรมราชโองการขอให้เหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์ในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไป

ระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการบำรุงรักษาแผ่นดินทรงตั้งพระทัยจะรักษาแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระทัยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันฉันสุจริตความตอนหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยดำจดหมายเหตุรัชกาลที่3แสดงพระราชโอวาทานุศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขการขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องอากรฆ่านาเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญอันดับแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2367โดยแต่เดิมนารายคตซึ่งเป็นนาของเจ้านายและข้าราชการไม่ต้องเสียภาษีอากรค่านาเสียแต่นารายคงนาของราษฎรพระองค์ทรงโปรดให้ตรากฎหมายค่านาเก็บอากรทั้งนารายคตและนารายคงอย่างเสมอภาคทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดมาตราช่างตวงเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะถังและสัตว์ที่ใช้ตวงข้าวเปลือกเพื่อความยุติธรรมและป้องกันการเบียดบังของหลวงนอกจากนั้นยังทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกลองวินิจฉัยเพรีให้ราษฎรที่ทุกร้อนมาตีถวายฎีกาได้ทุกวันด้วยทรงมีพระราชดำริว่าแม้มิได้เสด็จออกไปข้างนอกแต่ทรงดูแลความทุกข์ร้อนของราษฎรอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อปีพุทธศักราช2380ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดโจร5เส้นหรือกฎหมายลักษณะโจร5เส้นโดยกำหนดให้ราษฎรช่วยกันดูแลพระราชกุศโลบายรักษาความสงบเรียบร้อยและปลูกฝังให้ราษฎรรู้จักหน้าที่พลเมืองดีซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าโจรปล้นบ้านใดให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้รัศมี5เส้นของบ้านนั้นช่วยกันตีกระบอกต่อๆกันไปและช่วยกันล้อมจับโจรให้ได้ผู้ใดไม่ช่วยจับโจรจะมีความผิดฐานะละเมิดกฎหมายนี้ถ้าผู้ร้ายปล้นเอาทรัพย์ไปได้ให้ทำการปรับชาวบ้านตามบรรดาศักดิ์พระราชกรณียกิจที่ถือว่าหาญกล้าอีกประการหนึ่งคือทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นด้วยพระองค์ทรงต้องการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมพระสกนิกรให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีความรู้และสติปัญญาในช่วงยามนั้นมีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าฝิ่นทำให้ผู้คนขาดสติบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระบรมราชโองการปราบฝิ่นได้มีการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2382ได้ฝิ่นดิบกว่า 3,700 หาบฝิ่นสุก2หาบน้ำหนักรวม 222,120 กิโลกรัมในเวลานั้นคิดเป็นเงินกว่า18ล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในสมัยนั้นโปรดให้รวมมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทไธวันปราสาทเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2382และทรงนำกลักฝิ่นจำนวนมากหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากรณโรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวังอัญเชิญมาประดิษฐานณศาลาการประเรียนวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อแรกผู้คนเรียกว่าพระกลักฝิ่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานนามว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดมีความหมายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจไปคนดีได้เสมอย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้เหินห่างจากสิ่งเสพติดได้ตลอดรัชกาลทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งทั้งด้านการรักษาความสงบภายในพระนครสมดังพระราชปณิธานจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดี

การปกบ้านป้องเมืองอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญของชาวสยามประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นความภาคภูมิใจคนไทยในปัจจุบันต่างเทิดทูนคืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวนครราชสีมาซึ่งเป็นประจักษ์พยานได้ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวสยามในการต่อสู้ป้องกันชาติในสมัยล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3เมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ก่อกบฏยกกองกำลังเข้ามารุกรานสยามในปีพุทธศักราช2368หลังจากทรงครองราชสมบัติเพียง1ปีพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทัพไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเรียบร้อยตลอด27ปีแห่งการครองราชสยามมิได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามโดยเป็นศึกหนักจาก3ด้านคือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ส่วนทางด้านตะวันตกว่างเว้นไปเนื่องจากพม่าติดพันปัญหากับอังกฤษจึงไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานสยามในช่วงนั้น

ระองค์ทรงเร่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองในหลายภาคของราชอาณาจักรจำนวน41เมืองอาทิเมืองอรัญญประเทศเมืองพนัสนิคมในภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานมากที่สุดถึง34เมืองอาทิหนองคายสุรินทร์สกลนครยะโสธรเป็นต้นพระปรีชาญาณในการยกบ้านขึ้นเป็นเมืองและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเขตแดนไทยทำให้สยามสามารถปกป้องดินแดนสยามไว้ได้ทั้งหมดเมื่อฝรั่งเศสมาอ้างสิทธิ์บนดินแดนริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขงการศึกสำคัญและยาวนานถึง14ปีคือการที่สยามต่อสู้กับยวนเพื่อปกป้องดินแดนเขมรบางส่วนโดยทรงตั้งพระราชประสงค์ไว้ว่าไม่ทรงหวังจะยึดสิ่งใดมาเป็นของสยามเอาแต่พระเกียรติสื่อไปในภายหน้าว่าทรงกู้เมืองเขมรนี้ขึ้นไว้ไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญการศึกตลอดรัชกาลทำให้ทรงเร่งปรับปรุงทางการทหารและทรงวางแผนปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยสยามเป็นขั้นเป็นตอนอย่างแยบยลทรงสร้างเมืองหน้าศึกเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนอย่างรอบคอบเช่นทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีรับศึกพม่าทรงสร้างเมืองจันทบุรีรับศึกยวนและทรงสร้างเมืองสงขลารับศึกมลายูทรงสร้างป้อมปราการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและหัวเมืองทางทะเลมีพระราชดำริให้ขุดคลองสำคัญหลายสายทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางยุทธศาสตร์ดังเช่นคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงที่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราทรงโปรดให้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจะสร้างเรือรบยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกที่ทหารต้องฝึกการทางทะเลด้วยตลอดรัชสมัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องพระราชอาณาเขตสยามไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกันการที่มหาอำนาจตะวันตกค่อยๆรุกเข้ามายึดครองเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการศึกกับประเทศเพื่อนบ้านจะค่อยๆลดน้อยลงพร้อมกับการคืบคลานเข้ามาของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ราชอาณาจักรสยามต้องฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพระราชภารกิจในการปกบ้านป้องเมืองของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่สืบทอดมาแต่พระบรมราชบุพการีอย่างเหนียวแน่นมั่นคง

พระปรีชาสามารถในการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกในปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นปีที่อังกฤษเปิดศึกกับพม่าเป็นครั้งแรกและได้สิ้นสุดลงประมาณ2ปีถัดมาในปีพุทธศักราช2369โดยพม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เป็นประหนึ่งดั่งกระจกใบใหญ่ถึงแสนยานุภาพศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังรุกประชิดเขตแดนพระราช

าณาจักรแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อทูตอังกฤษร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาเจรจากับสยามขอทำสัญญาทางสัมพันธไมตรีกับสยามซึ่งได้ใช้เวลาถึง5เดือนในที่สุดก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าฉบับแรกที่สยามทำกับชาติตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าหรือที่รู้จักกันว่าสนธิสัญญาเบอร์นีย์นี้ประเด็นหลักที่สยามเป็นฝ่ายได้เปรียบคือการที่อังกฤษแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของสยามเหนือเมืองไซบุรีกลันตันและตรังกานูส่วนในด้านการค้าสยามต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถทำการค้าขายได้โดยเสรีและเสียภาษีปากเรือและอากรต่างๆตามระบบอีก6ปีต่อมาในพุทธศักราช2375สหรัฐอเมริกาส่งคณะทูตนำโดยนายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเข้ามาเจรจาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้ากับฝ่ายสยามยาที่ลงในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2375จึงนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันสยามก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออกที่สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาด้วยโดยข้อตกลงทางการเมืองและการค้าของสนธิสัญญาฉบับนี้ทางฝ่ายสยามได้ยึดเนื้อหาสาระของสัญญาเบอร์นีย์เป็นสำคัญในเดือนเมษายนพุทธศักราช2375ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันของสหรัฐอเมริกาให้นายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเอกอัครราชทูตนำของขวัญชิ้นสำคัญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระแสงดาบฝักทองจำหลักลายทองส้นดาบเป็นรูปช้างกรนดาบเป็นรูปนกอินทรีนกอินทรีคือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและช้างคือสัญลักษณ์ของสยามซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญพระราชวิเทศโสบายต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันกว้างไกลได้สะท้อนชัดในพระราชดำรัสความว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ชาติเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสาระสำคัญแห่งพระบรมราชวินิจฉัยนี้มิเพียงเป็นจริงในรัชกาลต่อมาแต่หากยังเป็นข้อเตือนใจได้ทุกยุคทุกสมัยตราบจนปัจจุบัน

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกค่ะมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่ค่ะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
8: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
9: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
10: ยังไงหรอ
9: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
10: ดีดี
9: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
11: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วม้าจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
12: ค่ะม้า
11: ไลลาคะเมื่อวานน่ะหนูยังไม่ได้บอกม้าเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
12: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะม้า
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลาค่ะ
13: รักทุกคนเลย
14: หัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลบังเอิญว่าอยู่ใน บ่อน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆ งานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แม่มรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริ

พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทันในบนก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าเรื่อยทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นอย่างนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านเนื่องจากที่ดินที่จะพัฒนาน่ะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่ดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่ก็เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชบัญญัติก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชบัญญัติออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นหิวหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทั้งสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำไปตามให้กับแปลงเกษต

กรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่เจนว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถจะเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มันได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอนเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี่ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงค่ามาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำ

ด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชลประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

ต้องการให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองควรจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เอิ่นเกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

แผนบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนับจากนี้ไปเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศสยามแล้วครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับราษฎรชาวสยามทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตรพระนครของพระองค์กันอย่างใจจดใจจ่อข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็จัดเตรียมงานวันรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทีเดียวครับ

0: คืนวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2450เรือพม่าได้จอดที่ท่าเทียบเรือหน้าบริษัทขุดคลองสุเอตเมืองพอร์ตซาอิดประเทศอียิปต์จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าไปยังเรือซักเซนจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือซักเซนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือเมืองพอร์ตซาอิดผ่านคลองสุเอตเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งถึงเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนช่วงสายของวันที่2พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำกรุงโคลัมโบซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2420ตัวอาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาลีจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ
1: มิวเซียมนี้เป็นตึกทำงดงามดีที่เป็นสำคัญนั้นคือพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลาเกรไนต์ดูเหมือนจะมีแต่สองอย่างคือพระพักเป็นรูปไข่ไม่มีรัศมีนั่นเป็นอย่างเก่าที่หน้าตาแตกหักมีรัศมีบานบนเป็นอย่างใหม่มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งยืนเอี้ยวแต่เอี้ยวไม่งามสูงสักคืบเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นเทวรูปอิศวรนารายณ์ทุรคากาลีตลอดจนกระทั่งถึงนนทรีแต่จะหาโตสักรูปเดียวก็ไม่ได้

ลอด225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระองค์ทรงบันทึกถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรในยุโรปไว้ว่าพื้นภูมิประเทศยุโรปนั้นมันหมดดีสิแล้วแต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากำลังที่เดินขึ้นสู่ความเดินมันกำลังเดินกระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยากนี่เป็นส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป

0: หลังจากนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งเดินทางเข้าใกล้เมืองปีหนังมากยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงบันทึกข้อความสุดท้ายในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เวลาเมื่อกำลังเขียนอยู่นี้ชายอุรุพงศ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้วใจเต้นปึกๆเหลือที่จะเขียนต่อไปอีกได้เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ในตาเสียแล้วหนังสือนี้ก็หมดอายุจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องขอจบในเวลานี้ใจเต้นที่จะได้พบกันเดี๋ยวนี้หนังสือนี้จากพ่อผู้มีความรักอย่างยิ่ง

และแล้ววันพุธที่6พฤศจิกายนเรือซักเสนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองปีหนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือซักเสนสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางออกจากท่าราชวรดิษฐ์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเพื่อมารอรับเสด็จที่เมืองนี้และในรุ่งเช้าของวันที่7พฤศจิกายนเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางจากเกาะปีหนังเข้าสู่พระนคร

จากเกาะปีนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรที่เมืองตราดและจันทบุรีก่อนเข้าพระนครเนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้สยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ10ปีหลังวิกฤตการณ์ร.ศ. 112

ในพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้เขายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปี2446สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2448แต่กลับเข้ายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนและเมื่อสยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสจึงยินยอมคืนเมืองตราดให้โดยสัญญานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่21มิถุนายนระหว่างประทับในกรุงปารีส

และการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมของปีเดียวกันระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับ

ในยุโรปพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ต้องตกอยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน

0: วันที่13พฤศจิกายนพิธีรับเสด็จนิวัตรพระนครได้เริ่มขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการเมืองตราดในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่า
1: เพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อนและทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก
0: ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชศาสตราสำหรับเมืองไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเวลา10โมงของวันที่14พฤศจิกายนพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จประพาสเกาะช้างเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในวันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือกันเชียงเล็กจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินยังจวนผู้ว่าราชการเมืองจันทบุรีที่ซึ่งราษฎรได้จัดพิธีรับเสด็จและมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวพระองค์มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจันทบุรีว่า
1: เมืองจันทบุรีนี้แต่เดิมมาย่อมเป็นที่เราไปมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นนิดได้รู้สึกว่าเป็นเมืองหนึ่งซึ่งอาจจะบำบัดโรคและให้ความสำราญใจสำราญกายถึงว่าเราต้องห่างเหินไปไม่ได้มาเยี่ยมเมืองนี้ถึง 14-15 ปีด้วยความจำเป็นแต่ไม่ได้ละเลยความผูกพันในใจที่จะบำรุงเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีใจระลึกถึงประชาชนทั้งหลายอันเป็นที่รักที่คุ้นเคยกันและได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของเจ้าทั้งหลายอยู่เป็นนิดเราขอเตือนเจ้าทั้งหลายให้ตั้งหน้าทำมาหากินและประพฤติตนให้สมควรกับความชอบธรรมซึ่งควรประพฤติและขอมีความไว้วางในตัวเราว่าจะเป็นผู้ชื่นชมยินดีในเวลาที่เจ้ามีความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งและจะเป็นผู้เดือดร้อนกระวนกระวายในเวลาที่เจ้าทั้งหลายต้องภัยได้ทุกข์โดยใช่เหตุ
0: เมื่อมีพระราชดำรัสแล้วราษฎรทั้งหลายต่างเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หลังจากการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีและเมืองตราดอย่างเป็นการส่วนพระองค์แล้วนะครับในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครครับซึ่งในพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้นะครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมใจกันจัดพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขามาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าในการจัดพระราชพิธีรับเสด็จนั้นจะจัดอย่างไรก็ตามแต่ครับแต่หากว่าสามารถจัดให้แล้วเสร็จไปได้ภายในวันเดียวนั้นจะเป็นที่ทรงพอพระราชฤทัยมากกว่าอย่างอื่นครับเนื่องจากมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปและไม่ต้องการให้คนทั้งหลายต้องมาเสียเวลาในการจัดเตรียมพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์ครับ

ตลอด7เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นช่วงเวลาที่ชาวสยามทุกคนต่างตั้งตาคอยเพื่อให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ทุกฝ่ายต่างเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชประสงค์คือเป็นไปอย่างกระชับและประหยัดครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการรับเสด็จที่เมืองจันทบุรีและตราดแล้วการรับเสด็จของฝ่ายพระนครจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจนถึงพระราชวังดุสิต

ในการเตรียมการรับเสด็จครั้งนี้นอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จที่พระสงฆ์นิกรต่างร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรสวยงามแล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพยังได้เรียกประชุมช่างภาพผู้มีความสามารถทั้งหมด52ท่านประจำตามจุดต่างๆ65จุดตั้งแต่เมืองตราดจนถึงพระราชวังดุสิตเพื่อบันทึกภาพพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้และเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาในเวลาต่อมา

นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นราษฎรต่างเตรียมเรือหลายร้อยลำประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นผ่านเรือทั้งหมดต่างเปิดแตรและเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับแล่นเรือตามขบวนเสด็จขึ้นไปจนเต็มลำน้ำเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งลำน้ำเจ้าพระยา

0: และเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาสองฝั่งลำน้ำก็จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทุกหนแห่งทุกบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆล้วนตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม
1: เมื่อเสด็จดำเนินนิวัตรพระนครก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอยากแสดงความยินดีปรีดาปราโมชที่เสด็จดำเนินกลับมาด้วยความปลอดภัยมาเป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองและนอกจากนั้นแล้วก็ส่งประสบความสำเร็จงดงามในทุกๆเรื่องในวัตถุประสงค์การเสด็จดำเนินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพระองค์ก็มีพระอนามัยที่ทรงสดชื่นแล้วก็ทรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของ

เรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เดินทางมาถึงท่าราชวรดิษฐ์โดยซุ้มรับเสด็จของทหารเรือซุ้มนี้คือซุ้มแรกในพระนครที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน

และนี่คือภาพในเวลา10:48 นของวันที่17 พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีเข้าจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังในขณะเดียวกันมีขบวนรถม้าพระที่นั่งเตรียมนำเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชวังดุสิตจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรส่วนภาพนี้คือภาพขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชยานพุทธตาลทองขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยืนรับการถวายความเคารพที่ทางขึ้นพระที่นั่งจักรีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังหมู่มหามนเทียนทรงบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านประตูระเบียงด้านทิศตะวันตกผ่านซุ้มรับเสด็จที่ตกแต่งโดยกระทรวงวังเ

จากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังดุสิตซึ่งเส้นทางระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดซุ้มรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่เห็นอยู่นี้คือภาพซุ้มรับเสด็จของกรมยุทธนาธิการบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าศาลยุติธรรมซึ่งในภาพจะเห็นราษฎรจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นส่วนภาพนี้คือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาถัดมาจะเป็นปารัมของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดสร้างเป็นที่เฝ้ารับเสด็จของชาวตะวันตกหลังจากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ผ่านซุ้มของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่แยกถนนตะนาวโดยซุ้มดังกล่าวมีความสูงถึง25เมตรกว้างประมาณ19เมตรจัดเป็นซุ้มที่สูงและกว้างกว่าซุ้มอื่นๆ

ถนนราชดำเนินนอกซุ้มรับเสด็จหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกซุ้มรับเสด็จของกระทรวงเกษตราธิการบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์และซุ้มรับเสด็จของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบริเวณสี่แยกถนนพิษณุโลกโดยซุ้มรับเสด็จซุ้มสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระราชวังดุสิตคือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงโยธาธิการซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันเป็นการสร้างรูปพระพฤหัสบดีทรงกวางเพื่อเป็นแบบในการสร้างฐานของพระบรมรูปทรงม้าในลำดับต่อไป

ครั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านซุ้มดังกล่าวภายในพระราชวังดุสิตมีเหล่าทหารม้ามณฑลกรุงเทพราชบุรีและนครราชสีมาตั้งแถวเรียงรายเพื่อรับเสด็จซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นเพียงแถวทหารราบ

0: จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางเข้าสู่พระราชวังดุสิตเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีรับเสด็จในช่วงกลางวันนอกจากนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังดุสิตแล้วทหารบกได้ยิงปืนใหญ่ให้สัญญาณแก่เจ้าพนักงานที่อยู่ตามจุดต่างๆตั้งแต่ท้องสนามหลวงเรื่อยมาจนถึงถนนราชดำเนินนอกเพื่อแจกเหรียญเสมาที่ระลึกให้แก่เด็กในพระนครที่มารับเสด็จในวันนั้นโดยเหรียญเสมาที่ระลึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองนี้เป็นเหรียญที่ทรงสั่งทำขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมี4ประเภทคือเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อเงินเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองแดงและเหรียญเสมาที่ระลึกฉลุการรับเสด็จนิวัตรพระนครที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมืองตราดจันทบุรีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังจนถึงพระราชวังดุสิตจึงเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่คนรุ่นหลังเสมอมา
1: นอกเหนือจากพระราชพิธีรับเสด็จที่ได้จัดขึ้นถวายในช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับก็ยังมีการจัดการแสดงการจุดพลุซึ่งจัดถวายโดยชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวพระนครกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นต้องมีการจัดการจราจรและออกบัตรชมให้กับผู้ที่สนใจรอชมเป็นรอบๆไปซึ่งนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของงานรับเสด็จนิ้วพระนครนะครับอันสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวสยามที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
2: น
0: ั
2: ่นอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค่ะ
0: เออกำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
3: เห็นคร
0: ับ เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
2: กล้องถ่ายรูป
0: สะพายกล้องถ่ายรูปทำไม
3: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เออเป็นการช่วยความจำรับสั่งบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหมทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าจำนี่จำได้ไหมเนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้จะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี่ยแล้วสมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโคโรเน็ตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์ละให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะนั้นทรงพระยาวเนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วก็ถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ยหนึ่งแผนที่นาฬิกากล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
2: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำอ่ะครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้จำไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ปะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
2: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี้ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาเพราะท่านทรงทำได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสุนทรีด้วยซ้ำไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นตรงนี้ก็เตือนความจำก็มีเกร็ดนิดนึงคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนมือเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำนึงแล้วก็ต่อเรือบินลำนึงสมเด็จพระศรีขอท่านขอพระราชทานหุ่นเรือ2ลำเนี่ยเรือ1ลำกับเรือบิน1ลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำแล้วพระองค์ท่านรับสั่งบอกนั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นน่ะเอาไปซื้อกล้องดีๆอันนึงประมาณสัก 20,000 กว่าบาทแล้วปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกว่าซื้อใหม่ล่ะไปซื้อเซคันด์แฮนด์เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะหนึ่งจะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็เซคันด์แฮนด์ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน
2: ์คุณปู่ค่ะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะมีอะไรบ้าง
0: โอ้ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี้เราต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยเนี่ยที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
1: ไปครับ
0: โอเคสนุกแล้วสิ
1: ครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: วันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อเอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ
5: ครับ
2: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
6: ขาวดำ
5: ขาวดำ
2: ขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงนิทรรศการเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระชำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยครับถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาทุกๆพระองค์นะครับมาคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
7: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนคร
2: ับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อๆไปเนี่ยนะครับก็คือภาพ ภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อทรงนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับภาพอะไรเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับ
8: สวย
2: เราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
8: ์
2: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
8: รู้จักค่ะ
4: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถหาดูได้ยาก
2: ค่ะจริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพนึงที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้
4: อ๋อภาพมือ
2: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
4: ภาพที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตไปอีกแบบนึงค่ะ
9: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
10: คุณอาครับแล้วมีภาพไหนที่หายยากอีกไหมครับ
2: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทำเป็ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
10: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
2: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานนะครับ
0: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยเราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขทรงเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวนะครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
3: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

อย่างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะทรงถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

0: ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิ่งสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที่เคยจัดมาหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตถ์ที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายผีพระหัตถ์ของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่ครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากมายแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพสุดพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลนะครับ
3: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดในเทศกาลทุกรูปเลยใช
0: ่
3: ไหม
0: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอขอบคุณคุณอานะครับที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในเล่มนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
5: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
2: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพนะครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยครับเราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกัน
1: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลป์ทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

แรงบันดาลใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคุณมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอคำถามว่าเฮ้ยทำไมชาวนามันยังยากจนอยู่มันตอบเขาไม่ได้เลย

ผมก็ไปเดินท้องนาก็ค้นพบคำตอบบางอย่างว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นวิธีการที่ผิดถ้าวิธีการที่ถูกเนี่ยเชื่อว่าอินทรีย์วัตถุมันทำได้ธรรมชาติควบคุมกันเองเพราะนั้นถ้าเราทำจริงๆเนี่ยผลผลิตมันก็มากขึ้นเรื่อยๆอันที่มาของ1ไร่2ตันเนี่ยมันจะมาจากความคิดอย่างเงี้ย1ไร่นั้นได้100,000เนี่ยเป็นวิชาที่เกษตรทฤษฎีใหม่เอาให้คนพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์เราทำให้ดูว่านา1ไร่เนี่ยมันมี3วิชานะวิชาประมงวิชาเกษตรกรรมแล้วก็มีปศุสัตว์มีทั้ง3วิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้ง3วิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายชาวนาทั่วไปก็ทำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่หนึ่งส่วนแต่ถ้ายะติหิอัตโนทานโถเนี่ยเป็น100เท่าของเทวดาเลี้ยงหลังๆเนี่ยมาบอกกับคนที่ทำนา1ไร่1แสนน่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลาทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่นคือภาพผมคงเป็นคนลากเกวียนอย่างเดิมถึงเวลาสิ้นสุดก็สิ้นสุดไป

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยๆๆ

0: ช่แหละนี่เลย
1: สวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คําว่า narcissist นะคะเอ๊แล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคําตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชะแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาซิซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาซิซัสตลอดเวลาแต่นาซิซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
1: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
1: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคนึงที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคหลงตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
1: แล้วทําไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอะคะ
2: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
1: ที่คุณหมอบอกว่า ที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
2: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
1: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
2: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
1: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
2: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่น
2: อัน
1: นี้เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
2: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
1: ่
2: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: ถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
2: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยจะอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆด้วยซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
2: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที
1: ่ฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
2: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
2: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
2: ็
1: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
2: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เรา

0: สิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟนสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้มั้ยคะว่าเค้าก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเค้าหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟคแล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับมันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงองแงอย่างมากและไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้ แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้กันเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างนี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
1: ะ
0: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะนะคร
1: ับ การที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคของตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเออมันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นและก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่ว
1: ม
0: อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนนึงที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริง
1: ๆ
0: เพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
0: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่ารักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิด ตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่

0: ที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้อะค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่าเออมันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นเนี่ยน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นตะหนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเนี่ยมันก
1: ็ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อมันทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมนี่มันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วอาตุ้มทองยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เฮ้ยเสียเลยหนึ่งเนี่ยแก
4: หนึ่งสองสาม
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำอะนะที่จริงตามทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไก่คะราคา
1: ตัว A 18บาทค่ะ
0: แล้ว B อ่ะ
1: B 12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว C
1: C 7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเกรดไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: พอมันตายแล้วมันจะเป็น

0: ทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
1: กากน้ำตาล10ลิตร
0: เนี่ยติดแล้ว
1: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซัดเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว

0: สามปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจากสิบปีอ่ะ
1: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใครๆก็บอกว่าเขาคือครูลิพาวหมายเลขหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส
1: อับดุลรอนิงไวจิ
2: อับดุลรอนิงสวยที่สุดอันดับหนึ่งเส้นนี้เล็กแต่เรียบปุ๊บเลยของเขา
3: เลขหนึ่งก็คงไม่มีใครปฏิเสธแหละนอกจากอับดุลรอนิง
4: โออับดุลรอนิงนั่นแหละครับอับดุลรอนิงเขาทำสวยกว่าเพื่อนอันดับหนึ่งเลย
1: สวยมากไม่มีใครปราบเขาได้
0: ย่าลิเผาเส้นยิ่งเล็กยิ่งละเอียดยิ่งสวยเช่นเดียวกับฝีมือยิ่งฝึกปรือยิ่งทุ่มเทยิ่งประณีต
5: สารมีลำใบจะเพาะถวายเท่านั้นครับ
3: เขาเก่งจริงๆเก่งมากสมเด็จทรงใบทุกใบของดุรณีเนี่ยท่านมาดูติเกมเลยไม่รู้สึกว่าเป็นลิพาวเลยแต่ว่ามันเนียบมากอ่ะท่านโปรดมาก
5: ส่วนมากข้อที่ผมสารก็ส่วนมากที่ถวายให้ท่านท่านก็เอาไปใช้หมดเลยรู้สึกดีใจมากเลยครับดีใจมากท่านก็บอกว่าฝีมือของครูสวยมากประทับใจท่านมาก
3: อย่าดูรอนิงนี่สามารถที่เห็นชัดๆก็คือเปลี่ยนจากเคยตัดยางเป็นลูกจ้างเคยเลี้ยงควายจากที่ไม่มีอะไรเลยมีบ้านของตัวเองมีที่ดินของตัวเองมีสวนยางมีสวนผลไม้สวนลองกงมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ส่งลูกเรียนหนังสือ
0: แม้วันนี้ความเป็นอยู่จะดีขึ้นกว่าเดิมแบบพลิกฝ่ามือแต่เขาไม่เคยลืมผู้ที่นำความเปลี่ยนแปลงนี้มาสู่ชีวิต
5: ชีวิตเมื่อก่อนนี้ผมยากมากนะครับไปเรียนยานช่วงกลางคืนตีสองตีสามพอมาทำกุญเชียร์อาชีพเนี่ยได้เงินไปหลังเยอะๆผมก็ชีวิตก็ดีขึ้นที่ผมมีทุกวันนี้ก็เพราะทัพจะไม่มีทัพผมจะไม่มีวันนี้ครับ
0: เมื่อสายลมแห่งความเมตตาพัดผ่าเมฆหมอกแห่งความลำเค็ญผ่านพ้นไปอับดุลรอนิงอุทิศเวลาในชีวิตให้กับงานศิลปาชีพอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
5: ท่านสอนสมาชิกหลายคนเวลาท่านเสด็จมาประทับแดนที่พระธรรมนัสทักษิณและนิเวศส่งเข้าประกวดรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามก็มีสมาชิกของผมนะที่ได้รางวัลเยอะที่สุด
0: สมาชิกของเขาหลายคนลืมตาอ้าปากได้จากงานศิลปาชีพแม้ทุกวันนี้จะยังไม่มีการรับสมาชิกเพิ่มเติมแต่หากมีคนมาขอความรู้เรื่องการสานย่านลิเผาเขาก็พร้อมที่จะสอนให้บ้านของเขายังเป็นศูนย์รวมของการทำงานเกี่ยวกับย่านลิเผาสมาชิกผู้ชายเต็มใจที่ช่วยรูดเส้นหวายให้สมาชิกผู้หญิงเพราะต้องอาศัยเรี่ยวแรงในการดึงเส้นจิตติมาครูศิลปาชีพคู่ชีวิตของอับดุลรอนิงก็ยินดีต้อนรับสมาชิกที่มักมารวมกลุ่มกันสานย่านลิเผาที่บ้านจิตติมาซึ่งเคยได้รับรางวัลจากการประกวดหลายครั้งก่อนที่จะได้เป็นครูความใส่ใจความละเอียดประณีตจึงถ่ายทอดสู่สมาชิกย่าลิเผาทุกเส้นจึงเป็นตัวแทนของความตั้งใจเพียรเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเขาได้รับ
5: และผมก็จะสอนอีก2ลูกศิษย์ตลอดไปผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงผมก็ให้ท่านจงสงพระเจริญ

หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่างานในช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9น่าสนใจอย่างไรทำไมเราจึงต้องมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานี้ของพระองค์ท่านซึ่งความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นว่าท่านทำสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรนะคะและการเริ่มต้นการทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพระองค์ท่านทรงจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างจะให้เทียบเคียงให้เห็นภาพนะคะตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นคงเหมือนผู้บริหารองค์กรสักองค์กรนึงที่ใหญ่มากๆดังนั้นการศึกษางานในช่วงแรกของพระองค์ท่านจึงเป็นเหมือนการมาเรียนรู้วิธีการเริ่มทำงานซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

าจะให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9อย่างถ่องแท้นะคะก็คงต้องพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2489ถึง2512ค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่8สิ่งที่ท่านทำสิ่งแรกคือการกลับไปทรงศึกษาต่อนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาปกครองประเทศได้ซึ่งในช่วงที่เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าในขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่รอทรงเสด็จกลับไปศึกษาต่ออยู่ๆก็มีเสียงจากประชาชนคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวนี้มาบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์นั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินสิ่งที่ประชาชนร้องออกมานั้นพระองค์ท่านเองก็ทรงอยากจะร้องตอบกลับไปถึงประชาชนเช่นกันว่าเมื่อประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์จะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรซึ่งคำที่ราษฎรผู้นั้นกราบบังคมทูลและสิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจจะตอบกลับมาจึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะ

จากพระชันษาประมาณ 18,000 ษาถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาส่วนมากก็คงอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยแห่งความสนุกร่าเริงแบบวัยรุ่นค่ะมีความเป็นอิสระแต่กับในหลวงรัชกาลที่9แทนที่จะทรงมีอิสระที่จะเลือกศึกษาในวิชาที่ต้องพระราชประสงค์แต่เพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้วิถีการศึกษาของพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่โปรดปรานกับต้องมาทรงศึกษาตามแนวทางที่จำเป็นของหน้าที่ซึ่งก็ทำให้พระองค์ท่านต้องทรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และเรียนเรื่องทางสังคมเช่นการเมืองการปกครองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะและตลอด3ปีที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายค่ะทั้งเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระเนตรขวาไปแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้พระองค์ท่านรู้ว่าผู้หญิงที่ท่านทรงรักนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรโดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าเมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรกนั้นทรงระลึกถึงบุคคลเพียง2คนคือสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้นนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระเชษฐภคินีแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ร่วมฝ่าอาการอยู่ด้วยค่ะจึงเป็นผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทรงมั่นกันในเวลาต่อมาค่ะ

ซึ่งในระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาต่ออยู่นั้นพระองค์ท่านก็ยังคงระลึกถึงคนไทยอยู่เสมอนะคะนั่นจะเห็นได้จากข้อความในพรปีใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2493ค่ะที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานมาสู่ชาวไทยในขณะนั้นเองนะคะ

0: และเมื่อทรงเรียนจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านจึงกลับมาทำพิธีพระบรมราชาภิเษกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้กับชาวไทยไว้ค่ะ
1: วันที่5พฤษภาคม2493เวลา 9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระพุทธจารย์และสมเด็จพระวรรณรัตน์ขึ้นประทับและนั่งอาสนะทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการพระศรีรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชถวายศีลทรงศีลแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระสุราลัยพิมานเพื่อทรงเสวยสัพพัฒน์

หลังจากบรมราชาภิเษกนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองค่ะที่งานในช่วงแรกของพระองค์ท่านได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากข้อมูลทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมักจะบอกว่างานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณสุขค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านทำหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะเพราะถ้าเรามองย้อนไปในบริบทในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้วอำนาจทางการเมืองยังไม่นิ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงทำได้ในช่วงแรกจึงค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ในวังและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยพระองค์ท่านไม่มากเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อช่วงหลังๆนะคะคือช่วงปี2530ขึ้นไปค่ะงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจากปีพ.ศ. 2489ถึง2497ก็จะพบว่าพระองค์ท่านทรงเห็นว่างานด้านสาธารณสุขนั้นสำคัญและจำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เริ่มงานพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วยโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างมากคือแง่มุมของการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะคะการที่เราจะเข้ามาบริหารงานสักองค์กรหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้จักคนในองค์กรก่อนและต้องทำให้คนในองค์กรรู้จักเราค่ะดังนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลือกทำในตอนนั้นนะคะคือการจัดรายการวิทยุอส.อักษรย่ออส.มาจากคำว่าอัมพรสถานค่ะต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500นะคะจึงย้ายไปอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะในระยะแรกนะคะพระองค์ท่านทรงปรับเครื่องส่งวิทยุด้วยพระองค์เองทรงจัดรายการทรงเปิดแผ่นเสียงทรงบันทึกรายการดีของนักเรียนวงดนตรีไทยวงดนตรีข้าราชบริพารและมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อผู้เล่นผู้ฟังได้ผ่อนคลายในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์หรือกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายค่ะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดข่าวพระราชกรณียกิจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคได้ยินพระสุรเสียงเมื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะสื่อวิทยุถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปค่ะนั่นจึงทำให้ประชาชนได้ทำความรู้จักพระองค์ท่านไปด้วยค่ะซึ่งการเริ่มจัดวิทยุนั้นได้ทำให้พระองค์ท่านเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยและต่อยอดการทำงานด้วยการลบข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะพระองค์ท่านทรงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิทยุในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเปิดสายโทรศัพท์ให้โทรเข้ามาขอเพลงได้ค่ะการที่ทรงจัดรายการดนตรีนั้นก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายสบายใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยุคนึงนะคะทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจได้อีกทางค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือการที่พระองค์ท่านทรงใช้วิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปด้วยค่ะโดยการแจ้งข่าวสารและการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ขาดแคลนเช่นในปีพ.ศ. 2495นะคะโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดก็มีการระดมทุนความช่วยเหลือผ่านสถานีทำให้เกิดทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นในที่สุดค่ะเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานในด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทรงงานที่หลากหลายค่ะและหลายเรื่องก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนไทยมากมายทั้งการเริ่มตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่จะว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์คุณหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะเราได้เห็นหุ่นยนต์ในโทรทัศน์บ้างตามร้านขายของเล่นเด็กบ้างหุ่นยนต์บางอย่างมีรูปร่างหน้าตาประหลาดเหาะเหินเดินอากาศได้มีสีสันแปลกๆมีกำลังมหาศาลสารพัดแต่ถ้าจะพูดถึงหุ่นยนต์เมื่อ50ปีก่อนนี้ก็คงมีแต่คนยิ้มเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เท่าคนด้วยแล้วยิ่งคล้ายกับความฝันมากกว่าค่ะแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงทำความฝันให้เป็นความจริงแล้วเมื่อ50ปีก่อนค่ะเมื่อพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวน 20,000 บาทให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
ซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพค่ะสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาด้านสุขภาพได้สำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะทำงานโดยใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลค่ะสามารถยกมือซ้ายมือขวาไหว้ได้เดินได้พูดโต้ตอบได้นะคะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งพระองค์ท่านก็ให้หุ่นตัวนี้มาใส่เสื้อกาวแถมที่หน้าอกเนี่ยยังมีติดตรากาชาดสีแดงมีเครื่องฟังของคุณหมอที่ใช้ตรวจคนไข้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อสร้างเสร็จในปี2502นะคะในที่สุดหุ่นยนต์คุณหมอนี้ก็ออกไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำการอยู่ที่งานกาชาดซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีเพราะเป็นของแปลกใหม่ทั้งยังสร้างด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนี้ได้ช่วยเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกาชาดทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงานมีคนเดินตามเป็นแถวใครๆก็อยากมาดูและฟังหุ่นยนต์คุณหมอตอบคำถามกันทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องด้านสาธารณสุขที่เจ๊บอยากจะเล่านะคะก็คือเรื่องที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนค่ะโดยทรงเริ่มให้ความสนใจโรคเรื้อนเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานนะคะซึ่งที่นี่มีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าที่อื่นๆพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโรคเรื้อนนี้เป็นโรคที่น่าสงสารค่ะคนในสังคมตอนนั้นนะคะหวาดกลัวกันมากถึงขนาดไม่ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเดินผ่านที่ของตนเพราะโรคนี้ติดต่อได้ทางน้ำเหลืองเสมหะแม้กระทั่งการไอจามค่ะสมัยนั้นโรคเรื้อนรุนแรงกับชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ในปัจจุบันอีกนะคะจึงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการเมื่อทรงทราบว่าถ้าจะเร่งรัดให้การรักษาโรคนี้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจาก12ปีเป็น8ปีนั้นจะต้องสร้างสถาบันวิจัยโรคเรื้อนค่ะก็ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคนติดโรคเรื้อนเนี่ยไม่ได้น่ารังเกียจจึงทรงให้คนเป็นโรคเรื้อนรินน้ำใส่แก้วถวายให้พระองค์ท่านดื่มทั้งยังทรงจับมือคนเป็นโรคเรื้อนเพื่อให้ทุกคนเห็นสถานการณ์จึงค่อยๆ คลี่คลายขึ้นค่ะจนท้ายที่สุดนะคะจึงมีการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวหลังการรักษาโดยเฉพาะขึ้นในปี2501จนโรคเรื้อนค่อยๆหายไปจากประเทศไทยในที่สุดค่ะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนมากงานด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทรงดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่กี่ปีโดยทรงใช้กุศโลบายหลายอย่างให้คนหันมาสนใจเรื่องการศึกษาค่ะโดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูงอย่างเช่นการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งทรงริเริ่มให้มีขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2493ค่ะต่อมาก็ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตนักศึกษาและนักเรียนทหารมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยและทุกครั้งจะทรงพระราชทานโอวาทดีๆเสมอเคยมีคนลองคำนวณปริญญาบัตรที่ในหลวงพระราชทานว่าเพียงแค่วันหนึ่งนะคะต้องส่งยกปริญญาบัตรที่มีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมและต้องยื่นพหัตถ์เข้าออกถึง7กิโลเมตรเลยนะคะเมื่อมาคิดแล้วว่าปีหนึ่งทรงใช้เวลาร่วมเดือนในภารกิจเหล่านี้ก็นับเป็นงานที่หนักมากเลยทีเดียวค่ะพอมีคนทวงว่าควรพระราชทานให้ผู้แทนเท่านั้นพระองค์ท่านก็ทรงไม่เห็นด้วยเพราะว่าการพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแม้ช่วงที่ทรงประชวรและบรรดาหมอลงความเห็นให้ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆลงพระองค์ท่านก็ยังทรงยืนยันว่าอยากจะไปแม้ต้องนั่งรถเข็นก็จะไปทรงตรัสว่าฉันยังมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นทำเถอะ

แม้จะต้องเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลังหากบักบันมุ่งหน้ากระทำไปจนบรรลุผลตามที่มุ่งหมายจึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความรู้และความคิดพร้อมอยู่ได้พิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงวัฒนาให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป

นอกจากการพระราชทานปริญญาแล้วยังทรงพระราชทานทุนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะคะโดยเริ่มจากทุนภูมิพลซึ่งพระราชทานให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนให้นักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงทุนอานันทมหิดลซึ่งเริ่มพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆค่ะทุนอานันทมหิดลนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าค่ะเพราะทรงเชื่อมั่นว่าความผูกพันทางจิตใจมีความสำคัญกว่าสัญญากระดาษที่สำคัญทรงมั่นใจว่าผู้ได้รับทุนจะกลับมารับใช้ชาติค่ะโดยก่อนที่ผู้รับทุนจะไปนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็จะทรงให้คำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศทางด้านการเรียนและความประพฤติชีวิตในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตทั่วไปซึ่งบางครั้งเป็นเวลายาวนานกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทำให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยไปแล้วที่เยาวชนจะเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและน่ายึดถือตามมากๆเลยก็คือการริเริ่มทดลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำซึ่งจะเห็นว่าทรงมองไปยังอนาคตแล้วว่าถ้าจะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีได้ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะดังนั้นเรื่องดินและน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านทรงเรียนรู้ในงานช่วงแรกค่ะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดนี้ได้จากเรื่องเขาเต่าค่ะที่ท่านทรงทดลองและศึกษาอย่างจริงจังเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีนะคะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลและโปรดที่จะขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆซึ่งยังกันดารเป็นถนนลูกรังเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นนะคะขณะที่รถจี๊ปที่ทรงขับด้วยพระองค์เองเกิดไปติดหล่มโคลนอยู่บริเวณหมู่บ้านเขาเต่าอันแห้งแล้งนะคะโชคดีค่ะที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาพบเข้าและช่วยดันรถขึ้นจากหล่มแต่เด็กเหล่านี้มีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ตัวเองช่วยอยู่นั้นเป็นใครจนท่านหยิบแบงค์ขึ้นมาถามว่าเคยเห็นคนในแบงค์นี้ไหมเหมือนเราไหมเด็กๆถึงรู้ว่านี่คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเขานั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะแรงเด็กๆก็ไม่พอเข็นรถขึ้นมาได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงต้องเขียนจดหมายให้ถือไปส่งคุณครูที่โรงเรียนเพื่อหาคนมาช่วยเพิ่มคุณครูเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะก็พากันตกใจรีบมาช่วยกันเข็นรถขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมแก่ชาวบ้านที่ได้เฝ้าและช่วยกันเข็นรถของพระองค์ท่านแล้วอุปสรรคที่พระองค์ท่านประสบเองยังกระตุ้นให้ทรงสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเต่าขึ้นค่ะความจริงนะคะพระองค์ท่านเสด็จมายังพื้นที่ที่นี่หลายครั้งแล้วและทรงสังเกตเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำจืดใช้ต้องไปเดินหาน้ำมาจากที่ไกลๆพื้นที่ทำการเกษตรก็ถูกน้ำเค็มซัดเวลาน้ำทะเลขึ้นทำให้ปลูกพืชไม่ได้ดีผลผลิตเสียหายค่ะช่องทางหารายได้ก็มีเพียงเก็บหอยขายเวลาน้ำลงก็เกิดปัญหาอีกเพราะเกิดพื้นที่ชื้นแฉะแบบเดียวกับที่ทำให้รถพระองค์ท่านติดลมจึงทรงคิดริเริ่มที่จะจัดการน้ำในพื้นที่อันห่างไกลนี้โดยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไว้ใช้กินใช้ดื่มทำการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะถือเป็นโครงการในพระราชดำริด้านการจัดการน้ำโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงลองแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่และถือเป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นหลักสำคัญของโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พยายามและใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตัวเจี๊ยบนะคะสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งผลตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มจำความได้เลยค่ะเหมือนท่านเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับเจี๊ยบอย่างนึงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งพอมาได้รู้เรื่องราวที่ท่านทำแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องรู้ลึกรู้จริงและตั้งใจจริงและทำจนสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบคิดทำแล้วเลิกท่านคือต้นแบบจริงๆของคนที่มีความพยายามทำทุกอย่างได้ดีและออกมาดีเกินคาดเพราะถ้ารู้ลึกรู้จริงและทำจนสุดทางจริงๆอะค่ะซึ่งจะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทุกคนนำมาใช้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเชื่อว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆอะค่ะเพราะว่าถ้าคนเราใส่ใจที่จะทำอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกแล้วเรา
เชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆเชื่อว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นเรื่องความทุ่มเทของท่านนะคะคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเหนื่อยแต่คือประโยชน์เพื่อคนอื่นจริงๆแต่ท่านทรงทำให้ขนาดนั้นคือประทับใจมากๆว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะอย่างนึงเลยที่จะเพิ่งมารู้ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแต่พอท่านต้องมาเรียนมาบริหารประเทศเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนสายศิลป์ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านทรงโปรดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท่านทรงทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บางอย่างท่านไม่ได้ชอบแต่ว่าท่านต้องทำสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าค่ะว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนขนาดไหนก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีความเพียรเอาท่านเป็นแบบอย่างทำให้ท่านภูมิใจและรู้สึกดีใจที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้ประชาชนชาวไทยไว้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทำเพื่อท่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มงานพัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวและไปทำจากสิ่งที่เล็กๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานโดยไม่ได้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหากแต่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างบวกการทดลองในสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งนี่คือหลักของการทำงานที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่15 กันยายน 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่

กรหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
2: โห
4: โหท้องทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คุณไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: ชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าเป็นภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุ

0: ของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่
2: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
5: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่น

0: ันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ามกลางละอองฝนพรำและดอกรวงผึ้งทุกต้นบานสะพรั่งในวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระนั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลซึ่งเคยถวายงานในพระบรมมหาราชวังได้เล่าถึงพระประสูติการไว้ดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประทับคอยฟังข่าวด้วยความเร่าร้อนพระราชหฤทัยอยู่ในห้องที่อยู่ติดกับแพทย์กำลังถวายการประสูติร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีคณะองคมนตรีทุกคนต่างทราบการประสูติแล้วตรงที่ได้ยินพระสุรเสียงของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเวลานั้นเสียงสลุดปืนใหญ่ดังขึ้นเป็นสัญญาณให้รู้ว่าพระราชโอรสประสูติแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495นับเป็นปีที่7แห่งการเสด็จขึ้นครองราชของรัชกาลที่9เมื่อทรงเจริญพระชนมายุ1เดือนสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นผู้ตั้งถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เป็นพระมงคลนามตามพระราชตระกูลโดยได้อัญเชิญพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4วชิรญาณะผนวกกับอลงกรณ์จากพระนามจุฬาลงกรณ์ในรัชกาลที่5พระองค์ทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่1ขณะมีพระชนมายุ 4 พรรษาณโรงเรียนจิตรดาทรงศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่1จึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมกะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อนที่จะเสด็จไปทรงศึกษาต่อในต่างประเทศวันที่6มกราคมพุทธศักราช2509สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มีพระดำรัสอำลาประชาชนชาวไทยทางวิทยุโทรทัศน์ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในการข้างหน้าข้าพเจ้าจะมีหน้าที่และจะต้องทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนให้จงได้โอกาสที่ข้าพเจ้าจะออกไปศึกษาณต่างประเทศนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้และสติปัญญานำมาใช้ในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้าศึกษาการทหารที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียขณะที่ทรงศึกษาวิชาทหารก็ทรงเลือกศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอักษรศาสตร์ไปพร้อมกันทรงใช้วิชาอักษรศาสตร์สื่อความในพระราชหฤทัยผ่านบทพระราชนิพนธ์ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระบรมชนกนาถอยู่เสมอด้วยภาษาที่สละสลวยและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของพระองค์ในเวลานั้นดังความตอนหนึ่งว่าขอน้อมกราบพระบาทมาบูชาพ่อพ่อเพียรก่อชายมาจนกล้าแข็งพ่อรักชายห่วงชายไม่แสดงพ่อคอยแจ้งทิศทางให้สร้างตนจะอดกลั้นขันติมีมานะเสียสละยุติธรรมนำตัวอย่างจะซื่อสัตย์จริงใจไม่อำพรางเดินสายกลางข่มใจให้นิ่ม

จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรว่าอย่างเวลาเราเข้าไปคลุกคลีไปซึมซาบอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะ

สร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลที่สุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราอ่ะไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
2: นี่ครับวางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: เพราะถ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
1: ้แล้วแก้วน้ำล่ะ
0: นี่นี่อันนี้หนูดูดีๆนี่มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้วน้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อเนี่ยของคุณพ่อไม่มีเลยเอาคุณพ่อแก้วนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมคะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะคะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือจริงแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้างมีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
1: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
0: นี่ไหนพ่อบุ๊ก

0: อนจ้ะลูกหมอนเห็นไหมครับ
1: อ๋อนี่นี่นี่สีดำอร่อยนี
2: ่อร่อยอร่อยแกะต่อย
1: เอามากี่ข้อกี่ข
2: ้อโอเค
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาขี่คอ
0: ไหวไหมเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: เอาสีดำดำมาด้วยลูกสีดำดำมันจะหวานสีแดงมันเปรี้ยว
1: ได้ยัง
2: ได้แล
0: ้
2: ว
0: พ่อลูกคู่นี
1: ้ได้ยังได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลูกลูกลูกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
0: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้เขาชื่อคุณปึกนะคะ
1: คุณปึกใจดีใช่ไหม
0: ปึกใจดีปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
1: ไปหาคุณปึกกันไหมไปหาคุณปึกกันไห
2: มเราจะมาเก็บข้าวไง
0: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
2: จะได้หาคุณปึก
1: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้อ
0: ันที
1: ่
0: มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
1: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
2: อยู่ข้างในเลย
1: อยู่ตรงไหนอ่ะหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะหนูทำอันนึงอ่ะหนูอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาสินั่นมันเป็นเม็ดแต่มันไม่เป็นน้ำ
0: นี่ไงนี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
1: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับพัตต้าพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอ่ะรสยังไงอ่ะพ่อไม่รู้สึกเลยอ่ะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆเราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
3: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไป
1: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
2: กลัววัว
1: โอเค
0: ไม่ต้องกลัวเลยมา
3: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไง
1: อันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
0: ง่ายค่ะง่ายๆเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
1: ใบเตยลูก
0: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาล่ะเราจะปั่นแล้วนะ
1: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูมานั่งดูเร็วหนูจะอุดหูทำไม
0: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่นี่ก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะนี่เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
1: เดี๋ยวเราจะ
0: ต้มนะ
1: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
0: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
1: มีประโยชน์มาก
0: เมื่อก่อนเนี่ยก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็กๆ
1: เราคนอยู่สักพักนึงนะครับ เด็กเนาะสมาธิสั้น อยู่ทุก
0: เราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกก่อนเร็วคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไหนขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานะมันมีกาบ้าอ่ะกินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเดียวไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นนะเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้านะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ต้องเอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
1: ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหม

0: นี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
1: อย่างนี้นะไปดูใคร
0: แต่ครับเมื่อกี้อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
0: สุดยอดสุดยอดเลย
2: ข
0: ้
2: าง
0: มองแต่ไก่
1: ข้างมองแต่ไก่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
0: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
1: ใช่ทางส่วนนี้นะก็
0: จะ
1: เป็นพ
0: ัน
1: ธุ์ที่ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ยอะไร
0: เราจะเก็บไข่ยังไง
1: ก็
0: อ่ะพัตตาลองเปิดดูดีกว่าใน
1: ตรงน
0: ี้
1: ดูไหมว่ามันมีอะไร
0: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอา
0: หนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
0: ั
2: ว
0: ไม่ต้องกลัวนี่นี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
1: เก็บเลยเก็บสิ
2: เอาเลยเอาเลย
0: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
1: มากันใหญ่เลย
0: มาแล้วมาแล้ว
1: มา
0: แล้ว
1: มาแล้ว
0: มาแล้ว
1: พาต้าถือดีๆ
0: พาต้าถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
1: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
0: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ไข่ลูกเจี๊ยบ
0: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พาต้าชอบกินมากด้วยอันนี
2: ้ไข่นกกระท
0: าวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
1: โอ้
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
0: ้เอาใหม่เอานับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8ก็11 12
0: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
2: อัน1 2 3 4
0: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
1: ไป10
0: เก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปกันเลย
3: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: โอเคครับโอเค today we gonna make chicken soup with quail egg โอเคซุปไก่ไข่นกกระทา we gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrot.
4: You love carrot? How much carrot?
2: 100.
4: 100 carrot? That's a lot of them. Onion?
2: Yes.
4: หัวหอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่น่าจะแสบตา
4: No, อ้าวไม่แสบตา Okay, we're not gonna hurt your eyes, okay? Then we're gonna put celery. Alright, now we're gonna put the eggs, okay?
2: Yeah.
4: ตีเลยตีเลย Faster, faster, faster, faster. I'm gonna put some chickens in there. พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนึงใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่ละQuail egg ไข่นกกระทา
2: I think it's something inside
4: Yeah it's tapioca powder gonna make the soup thick
2: Really yummy
4: Yummy เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิOh, the other side, no, we put it in already. Put some ranch in it. Say, put cheese in it. Soup, egg, egg, nok kata, ครับ. ฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
0: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอ
5: โอ้ร้อน
4: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
0: กลัวพ่อร้อน
2: พ่อพับอ้าปากหน่อย
0: ไม่ต้องเป่าได้ปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับทีเชอร
4: ์
2: เต็มส

0: ให้11เลยลูกฮะที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมันมาจากอะไรฮะ
1: มาจากที่คองไก่นะครับ
0: ครับผมอาเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
1: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมเป็นอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากที่คองไก่ก่อน
2: และตัวอร่อยมากเลย
0: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
1: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
0: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊คบ้างครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
1: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดงพันของ
0: ทางอเมริกันถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
1: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
0: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
1: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
0: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นแค่
0: พริกไทย
1: แล้วก็เพปริก้า
0: แล้วก็เกลือ
1: แล้วก็ผงกระเทียม
0: มีซีอิ๊วขาว
1: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
0: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
1: ไม่มี
0: เลย
1: ต้องไปร้านอาหารจีน
0: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
1: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
0: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี่
1: 42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
0: ต่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
1: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต่ออ
0: ๋อนี่ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี่คนอยู่10กว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
1: อเมริกาเนี่ยผมอยู่คนเดียวอันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
0: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
1: ่นี่บางคนก็เขาบอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทม.จริงเหรอ
1: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
0: เราไม่เจอแถวนี้นะ
1: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้แหละก็เทปก
0: ็ผมช่วยทำมาเลย
1: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี้ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาหน่อยนึง
0: ซาลซ่าได้แล้วโบเบตพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
1: น้ำมันมะกอกคร
0: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางบน
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
1: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
0: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
1: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
0: ก็คือไม้
1: ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไร
1: ต้องลองไหมลำไยจะลองบ้างมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
1: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: ทำเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
1: ราวๆชั่วโมงนิด
0: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
1: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
1: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี้เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ย1หอม2เนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญ่า
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
1: นี่ก็หมุนๆไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกลีย

0: ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับแล้วก็ค
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าให
0: ้
1: โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: แต่ว่าอยู่นี่แล้วขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
1: ร้อนนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ
0: เป็นมันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
1: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
1: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานานมันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
1: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
1: ใช่
0: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
1: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาลซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเอ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่ตอนชิมเลยนะอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับผมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผม

0: ที่พัตต้ากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
1: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
1: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแหละ
2: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
1: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชาคูไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
2: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยเป็นเหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
2: อ๋อค่ะ
0: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
2: ใช่
0: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กกินน้ำมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
2: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
2: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
3: ้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ

บรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับ

0: ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: ม
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได
0: ้ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ปัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ตอนนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับทานแรกเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรกแต
2: ่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาที่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็ของเราจะได้หน้าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับ wow. เหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็น

0: #กองถ่ายไร้พลาสติก#คนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่า#ฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆ#ที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่ก็จากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: ับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
2: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกกันเลย
0: รวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ดื่มน้ำ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่โมดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักๆใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะหน้าโมแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
5: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: ร้อนหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่ทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพลนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพลนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รับได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ไปหาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆนั่นเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆเนี่ยคือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากดูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่
1: สองกับ
0: สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: กัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมนี่สาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเน
3: า
2: ะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
3: ้เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: งนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสบางหน่อยนึง
0: แต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่ใหม่นะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกรานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: เดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
1: นี่แหละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอปต้อง
3: คลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางสางเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
2: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวเหนียวไก่ยีแอปไก่แล้วมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาหัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: แล้วเราจะเรียกว่าคั่วคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีนเนาะ วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนํามาทําแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ําออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
3: นวดนวดเลย
4: นวดด้วยอย่างนี้เลยเนาะ
3: จ้า
4: น้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
3: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
4: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้ง

0: แคปไกลเรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เ
0: นาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอยผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่ว่าให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: ตะเกียบมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เนี่ยน้องชิมดู
0: ฮะชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิด
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางสางถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ยแม่บอกแล้วกันนะ
1: 2ช้อน
0: พอเลยจ้าในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
2: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่นะจ๊ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้อง
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่มันขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยี

0: ไม่กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้องกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้าว
0: นี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
3: คู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินในนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากๆนะคะพบกับตามเพอร์จ้าใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HDช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม
1: ่
0: อันนี้คือ

0: ักเลยอร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่เอามันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหม
1: อมรินทร์ทีวี

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้ง

โอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนวีง็อกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะลุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเวลา 11:13 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องยินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรี

จำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้แทนนักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีรัฐกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบควีนสิริสื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทธิยาควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลพระน้อมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระ
อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จไปสเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุเดวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปสเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างวันนี้ในธรรมเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุฒิสุด

ทิวานรพุฒิองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานสื่อสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวแม่ฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีขิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมกาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CH7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอสโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุเดวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาห
และเวลา 19:00 นบริษัทพา409 Engineering จำกัดบริษัทปริญสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและหลักสูตรทางบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
2: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
1: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
2: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
3: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
5: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
6: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยา และกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย

0: และท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
1: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่า
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของ

0: โครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
1: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงน
1: ะ
2: ไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับเพราะนั้นพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชโองการให้กับพวกเรานะมาดีมการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านประทานราชโองการคือว่าให้สืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับนะเรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชโองการแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในงานหลวงซึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชโองการสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองคมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที
1: ่
2: อันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่1เรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยถึงเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่ง นะพองานที่2คืองานส่งเสริมและวิจัย

0: มันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
0: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก
1: ็
0: คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยและการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
1: ี่
0: ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
0: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
0: ใช่ครับแล้วงานตัวท้ายที่มันขาดไม่ได้แล้วเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: พระเจ้าอยู่หัวบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลยแล้วเขาจะไปขายใคร
1: ค่ะ
0: แล้วคนไทยจะกล้ากินไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
0: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนั้นมูลที่การหลงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าอยู่หัวประธานพระราชบัญญัติคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลที่การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพระท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
0: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอาชญาภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535พระองค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงษ์ด้านพระราชทานชื่อชาติกาธิเบศดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นเห็นมาการที่โครงการหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบัญญัติของท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งแต่ผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพวกท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ

0: ในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบมาในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านมาตรฐานก็คือนะเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับหมู่ที่โครงการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ทางไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่องค์การหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เรา
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
2: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการพอลิเนเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การพอลิเนเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่ มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี้ยคือพืชเนี้ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
3: ค่ะ
2: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
4: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Apple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได
3: ้
4: สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรคะ
5: เพราะว่าเรา

0: ลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงเชียวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
1: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
0: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
1: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่าย
0: ใช่ค่ะ
1: สามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
2: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะฮะตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพรถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเนื่องจากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
1: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
2: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถตรวจสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
3: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่ง

0: แวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกว่าอบฟุกใช่ไหม
1: ครับอบฟุก
2: ข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำอบฟุกนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคา

0: จ้าเวนี่เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะอย่างนั้นครับ
1: นั่นแสดงว่าคำว่าจินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
0: ไม่ใช่ภาษาลาหู
1: เป็นภาษาอาจารย์รู้
0: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเขาจ้าเวก็อาจจะเรียกว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
2: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเขาจ้าเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเขานั่นเอง
3: ลาหูเขาจ้าเวสิบกี่วันสิบจ้าเวแต่ที่ติดอยู่ฟุตีแล้วฟุตีก็ติงปอที่ชี้อยู่คนเดียวมาที่ชี้เลยก็ฟุตีเลยอ่ะขอเจ้าฟุตีตาเวนฟุลาหัวแล้วก็ชอบคิดติงก็แล้วฟุบก็วัดทีวีวัดชี้ทีเลยโอ้กูชี้ชี้ความฟุลาคนนี้ก้าวกับขึ้นกว่าแต่ละอยู่เลยโอ้ยจะวิวอยู่ก็ค่อยชมว่าจุดกับแต่ละอยู่เลยโอ้กูชี้ชี้ทีเลยขั้นแรกก็คนนี้วิวโอ้ยโอ้ยซาคนนี้หลับพออยู่เลยพอจมูกสาวเวียติดตาไปแผลนะแต่ก็ว่าก็สิวกันคือพอฟุกันเจติอุ้ยเลยเจชีวิตอยู่ละเลยก็พอเจ้าของสิวคือเลยแต่เขาก็อยู่ละเลยกันกันติดเด็กแต่ก็เนี่ยอบูที่ขัดติดเลยครับเพื่อรับผู้คนอบูหนาพี่เลยก็เนี่ยอาศัยตัวก็มาแผลมาพี่มาละตัวเวียจะเจ้าไม่ก็มาลุ้นเสียตัวเวียโอ้ยบุญนักอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอแต่เขาคติเราอยู่ไรเนี่ย
2: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
4: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าเข็นแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
5: ฮะลูกข่าง
6: เอ๊ะมาคัชเช
7: อร์

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: คือเราไล่มาให้แนวเบาวิชีวิตคุ้ยเสียหลายเสียชูหน้าห้องหน้าวิชิกาโอกาสขอเจ้าโอกาสจะเทเลตจะจวดเลยแน่จะคือคน

0: เจ้าเจ้าเอ้ยที่นี่เนี่ยก็เคยเจ็บปวดบุษิจ่าเลยโอ้เจ้าอยากแก่เลยบุษิจ่าเวมุจ่าว่าเจ้าเวคือบุษิจ่าเวรอเวตีตีตาคือก็ตาตาเรียกคุณแม่ก็เจ้าเวเนี่ยตาก็ตาหน้าบุหัวใจเนี่ยบุมาจากคุณแม่ก็รอสิเฮียสิเจ้าเวคือเวรักตาเลย
1: ยันคือวิโก้ขอซึ่งรู้อยู่เลยขอซึ่งก็เลยเตี้ยวเลยเตี้ยวเลยเลยโอ้ยกะรู้ยกะอือวิเตมาอีกะซึ่งอยู่วิกะฟุบบาลเลยชอบมาแต่ข้อใช่วิอีกะซึ่งอยู่โอ้วิอยู่ละอีกะซึ่งสิวิโออีกะคุยละวิเตียติบุติปุยเขาเป่าชีวิกะเตี้ยมาแล้วในวิฟุกะเตี้ยเจ้หมู่อีกะขอให้แม่กว่าจะตุ๊ตาเลยอ่าหนูอีกะอยากชอบเอาลงหมู่ก็เลยอีกซะ
2: ดิชาชีวะจะติดตาวิกาชกวนเพลากัวจนได้วิอฟุติเตียวิจุเวะอิกาลิโกวิจุเวะก็คือวิติกาลิเลติอุลิเลติจุเวะกูกับกูแปลกว่าตุตาแล้วก็การเนติชอบุกคนน่าอยู่วิชกุกฟักกือเพียอิกาสลักเอง
3: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้น
1: ชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุขอย่าชอบเลยเอาหิเตเตวิชิคุนดาโกเนี่ยเราพ่อวิโชหิทือโกฟูพ่อเวลัดได้อย่ามาบุโตเวฟูลิสุลุลาเวโกฮาเทเวเลเนจัยมาติว
2: ใจโตชิโกะมาเลก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีวอกากะให้มุมมังกาเชโกโยกติโอฮิโยโกคติคูดะเลติลาเวลีปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
5: ความจริงแล้วขอจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะ อธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำอาหารกินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแคนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลุกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหูด้วย

0: 为需要啊，可为需要，可为钱。他们做呀个得好得薄得薄个可为需要，我不稀罕有为钱。喏，为啥这边得好为的我？我旅游还是为得得个，我付这边得得晚上低嘞得得个白个多为，白多比为这边哦。我不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不洗了我也不มือควายอาชาติเชกูอดีบามานาวิชิวิโอเนี่ยเราหนีเหี้ยเขยาตีลาวิคุย
1: ยันยิ่งก็เตชิเตเวก็คุกราชิยาอธิอะไรเนี่ยขอทิ้งอ่ะขอเลยอาพาก็จูอาสือก็จูอันน่ะ
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายอยู่แหละขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอล้อกูมุชกิขอกายอยู่แหละเนกะเนเนเกชุลอละกูเลชกิขอกายเนกะอุชกิขอละขติขอลอพี่กายนาติโลละขจับอยู่
2: เนี่ยบ
1: ุษิตาเนี่ยก็ชอบคนนะเอ๊ะชอบคนนะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชินาคนเนี่ยก็ชอบคนนะพี่ที่ที่เขาจะน่าน่าปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาที่นุ่มว่าใจอยู่คนนุ่มว่ากันเอาบุษิตเจ้าวะนุ่มว่าใจอยู่ยกคอหลับปุ๋ยที่จับไม่หรอเนี่ยก็ใจอยู่มุ่งเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเนี่ยตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยลูกชิ้นกันนั่นเองเชื่อเกี่ยวกับเราเนี่ยเจ้าก็ชูนักกันละกูบุษีฟูจักกูฟูอาเมจักกูชิกาจักกูชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่

0: ที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีเก่าต้องรับปีใหม่นะ เราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สดให้ปีเก่าจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
1: ทั้งหมดมีกี่วันคร
0: ับ ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
2: ถึงแม้ว่าปีใหม่ราหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวราหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ่นยาก็คอติ่นยูวิลิติ่นยูวิวิโอยังมีแก่ขอปุยวิลิยังมีแก่ขอชีวิโออาชิตาจมูกต้องขอติลาแล้วก็เขาก็ไปชีวิโอมาบอกอะไรยังมีแก่เราก็จ่าเราคุณเลยขอชีวิโอโอเคติดโจวียังมีแก่เราจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยอ๋อเขาก็ไปชีวิโอปฏิปามาบอกกาเลยของกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิเลยเสียห้าติห้าก็เขาก็ไปขอก็ลุยก็ไปยังมีแก่วิโอขอชีวิโอเสียนโจวิเลยเสียนวิโอคือวิโออย่าปฏิห้าไม่ทัดติห้าเลยอย่าปกติฮะชอบติฮะก็ปุ๋ยเช่นนี้เองกระแทกของอ่อนติ่งอยากก็ยู่เลยเขาก็ไปเขาก็ลุยไ
2: ปวันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: พอพอมีกะเอดิดะยะดะวิกะมาจบพี่โลวิวกาปุตโซเลจะฮู้วิกะมาติวเนขอซึนตินเลยอบอจะต้องวิกะมากะแค่ฟูลิค่ะค่ะขอเจกึดะแม่ครับอย่าหยอถือวิเล่าพอขอซึนนูกูแหละเคโกชมอจกูติปาเนี่ยสกิทาวกาลาจิอาวิแตกโออย่าหยอขอซึนนูทาฟูปิวิดิโอวิอเออชมว่าชกูวิโอบชีเนี่ยโอรูล่าเนี่ยคือโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโอ้ก็จะฆ่าเนี่ยวิโอฟุสิเจล่าของข้าผมแต่เดี๋ยวสั่งคือกะคือกูยังคือกูฟื้นปีก็สั่งติเนาะ
2: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
4: งาคุชิอะยาชิทาชโมดาชิวิโอโอโอโคจุยนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนฟูวาสานาบาชิวิโอลีเคกาจัวเลเคกาติชิวิไปเที่ยวแน่เปตู้เลยกะเก่าตาเชียวเลยจ้าปืนดัวปืนเวอร์อาปืนจ้าปืนโอ้เนี่ยก้องกะจีบีจะบีจบีอ่ะก็ตาจบีว่าบีจบีหลังชาฟูจะกะ ผู้จากผู้รับปีและมีสิจากชื่อรับปีคนแรกวุ่นปีวุ่นชื่อทุเรศฮับปีฮัสทุเรศขอสหัสลอยวิจำเป็นตรงไหนอันนั้นก็ชีพชีเสียหายอยู่ที่คนขอเจ็บขอผู้ตีว่าตีเสีย
2: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สามแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีเจ้าจอมมันดาเรียมประสูติณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในวันจันทร์เดือน4แรม10ค่ำปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพในช่วงเวลาของการพระราชสมภพเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองถวายจึงนับว่าทรงพระราชสมภพในยามที่บ้านเมืองเพิ่งกำลังก่อร่างสร้างกรุงและต้องเผชิญกับข้าศึกจากทุกทิศทุกทางด้วยพระองค์ทรงละไม้คล้ายกับสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าจึงทรงได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระเกียรติยศอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ21พรรษาสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จออกในพิธีผนวดครั้งนี้ด้วยแม้จะมีพระชนมายุถึง72พรรษาแล้วก็ตามและประทับจำพรรษาณวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่จึงนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดก่อนที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตเพียง1ปีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2356ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้26พรรษาในรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ด้วยมีพระปรีชาสา

าจในหลายแขนงทำให้เป็นที่วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำกับหน้าที่ในราชการสำคัญเช่นกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความดีกาและด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และด้วยพระกตัญญุตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อใช้ในราชการแผ่นดินจนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานหน้าวังท่าพระสถานที่ที่ทรงประทับณเวลานั้นทรงศึกษาทั้งส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้เรื่องการดูแลราษฎรด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติพระสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชพิธีทรงมีพระบรมราชองค์การขอให้เหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์ในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไป

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการบำรุงรักษาแผ่นดินทรงตั้งพระทัยจะรักษาแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระทัยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันฉันสุจริตความตอนหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยดำจดหมายเหตุรัชกาลที่3แสดงพระราชโอวาทานุศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขการขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องอากรฆ่านาเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญอันดับแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2367โดยแต่เดิมนารายคตซึ่งเป็นนาของเจ้านายและข้าราชการไม่ต้องเสียภาษีอากรค่านาเสียแต่นารายคงนาของราษฎรพระองค์ทรงโปรดให้ตรากฎหมายค่านาเก็บอากรทั้งนารายคตและนารายคงอย่างเสมอภาคทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดมาตราช่างตวงเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะถังและสัตว์ที่ใช้ตวงข้าวเปลือกเพื่อความยุติธรรมและป้องกันการเบียดบังของหลวงนอกจากนั้นยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกลองวินิจฉัยเพรีให้ราษฎรที่ทุกร้อนมาตีถวายฎีกาได้ทุกวันด้วยทรงมีพระราชดำริว่าแม้ไม่ได้เสด็จออกไปข้างนอกแต่ทรงดูแลความทุกข์ร้อนของราษฎรอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อปีพุทธศักราช2380ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดโจร5เส้นหรือกฎหมายลักษณะโจร5

เส้นโดยกำหนดให้ราษฎรช่วยกันดูแลพระราชกุศโลบายรักษาความสงบเรียบร้อยและปลูกฝังให้ราษฎรรู้จักหน้าที่พลเมืองดีซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าโจรปล้นบ้านใดให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้รัศมี5เส้นของบ้านนั้นช่วยกันตีกระบอกต่อๆกันไปและช่วยกันล้อมจับโจรให้ได้ผู้ใดไม่ช่วยจับโจรจะมีความผิดฐานะละเมิดกฎหมายนี้ถ้าผู้ร้ายปล้นเอาทรัพย์ไปได้ทำการปรับชาวบ้านตามบรรดาศักดิ์พระราชกรณียกิจที่ถือว่าหาญกล้าอีกประการหนึ่งคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นด้วยพระองค์ทรงต้องการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมพระศกนิกรให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีความรู้และสติปัญญาในช่วงยามนั้นมีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าฝิ่นทำให้ผู้คนขาดสติบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระบรมราชโองการปราบฝิ่นได้มีการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2382ได้ฝิ่นดิบกว่า 3,700 หาบฝิ่นสุก2หาบน้ำหนักรวม 222,120 กิโลกรัมในเวลานั้นคิดเป็นเงินกว่า18ล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในสมัยนั้นโปรดให้รวมมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2382และทรงนำกลักฝิ่นจำนวนมากหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากรณโรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวังอัญเชิญมาประดิษฐานณศาลาการประเรียนวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อแรกผู้คนเรียกว่าพระกลักฝิ่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดมีความหมายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจไปคนดีได้เสมอย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้เหินห่างจากสิ่งเสพติดได้ตลอดรัชกาลทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งทั้งด้านการรักษาความสงบภายในพระนครสมดังพระราชปณิธานจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดีสืบไป

การปกบ้านป้องเมืองอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญของชาวสยามประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นความภาคภูมิใจคนไทยในปัจจุบันต่างเทิดทูนคืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวนครราชสีมาซึ่งเป็นประจักษ์พยานได้ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวสยามในการต่อสู้ป้องกันชาติในสมรล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3เมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ก่อกบฏยกกองกำลังเข้ามารุกรานสยามในปีพุทธศักราช2368หลังจากทรงครอง

ของราชสมบัติเพียง1ปีพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทัพไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเรียบร้อยตลอด27ปีแห่งการครองราชสยามมิได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามโดยเป็นศึกหนักจาก3ด้านคือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ส่วนทางด้านตะวันตกว่างเว้นไปเนื่องจากพม่าติดพันปัญหากับอังกฤษจึงไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานสยามในช่วงนั้นพระองค์ทรงเร่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองในหลายภาคของราชอาณาจักรจำนวน41เมืองอาทิเมืองอรัญญประเทศเมืองพนัสนิคมในภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานมากที่สุดถึง34เมืองอาทิหนองคายสุรินทร์สกลนครยะโสธรเป็นต้นพระปรีชาญาณในการยกบ้านขึ้นเป็นเมืองและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเขตแดนไทยทำให้สยามสามารถปกป้องดินแดนสยามไว้ได้ทั้งหมดเมื่อฝรั่งเศสมาอ้างสิทธิ์บนดินแดนริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขงการศึกสำคัญและยาวนานถึง14ปีคือการที่สยามต่อสู้กับยวนเพื่อปกป้องดินแดนเขมรบางส่วนโดยทรงตั้งพระราชประสงค์ไว้ว่าไม่ทรงหวังจะยึดสิ่งใดมาเป็นของสยามเอาแต่พระเกียรติสื่อไปในภายหน้าว่าทรงกู้เมืองเขมรนี้ขึ้นไว้ไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญการศึกตลอดรัชกาลทำให้ทรงเร่งปรับปรุงทางการทหารและทรงวางแผนปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยสยามเป็นขั้นเป็นตอนอย่างแยบยลทรงสร้างเมืองหน้าศึกเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนอย่างรอบคอบเช่นทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีรับศึกพม่าทรงสร้างเมืองจันทบุรีรับศึกยวนและทรงสร้างเมืองสงขลารับศึกมลายูทรงสร้างป้อมปราการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและหัวเมืองทางทะเลมีพระราชดำริให้ขุดคลองสำคัญหลายสายทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางยุทธศาสตร์ดังเช่นคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงที่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราทรงโปรดให้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจัดสร้างเรือรบยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกที่ทหารต้องฝึกการรบทางทะเลด้วยตลอดรัชสมัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องพระราชอาณาเขตสยามไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกันการที่มหาอำนาจตะวันตกค่อยๆรุกเข้ามายึดครองเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการศึกกับประเทศเพื่อนบ้านจะค่อยๆลดน้อยลงพร้อมกับการคืบคลานเข้ามาของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ราชอาณาจักรสยามต้องฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพระราชภารกิจในการปกบ้านป้องเมืองของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่สืบทอดมาแต่พระบรมราชบุพการีอย่างเหนียวแน่นมั่นคง

พระปรีชาสามารถในการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกในปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นปีที่อังกฤษเปิดศึกกับพม่าเป็นครั้งแรกและได้สิ้นสุดลงประมาณ2ปีถัดมาในปีพุทธศักราช2369โดยพม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เป็นประหนึ่งดั่งกระจกใบใหญ่ถึงแสนยานุภาพศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังรุกประชิดเขตแดนพระราชอาณาจักรแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อทูตอังกฤษร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาเจรจากับสยามขอทำสัญญาทางสัมพันธไมตรีกับสยามซึ่งได้ใช้เวลาถึง5เดือนในที่สุดก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าฉบับแรกที่สยามทำกับชาติตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าหรือที่รู้จักกันว่าสนธิสัญญาเบอร์นีย์นี้ประเด็นหลักที่สยามเป็นฝ่ายได้เปรียบคือการที่อังกฤษแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของสยามเหนือเมืองไซบุรีกลันตันและตรังกานูส่วนในด้านการค้าสยามต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถทำการค้าขายได้โดยเสรีและเสียภาษีปากเรือและอากรต่างๆตามระบบอีก6ปีต่อมาในพุทธศักราช2375สหรัฐอเมริกาส่งคณะทูตนำโดยนายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเข้ามาเจรจาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้ากับฝ่ายสยามยาที่ลงในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2375จึงนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันสยามก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออกที่สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาด้วยโดยข้อตกลงทางการเมืองและการค้าของสนธิสัญญาฉบับนี้ทางฝ่ายสยามได้ยึดเนื้อหาสาระของสัญญาเบอร์นีย์เป็นสำคัญในเดือนเมษายนพุทธศักราช2375ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็คสันของสหรัฐอเมริกาให้นายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเอกอัครราชทูตนำของขวัญชิ้นสำคัญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระแสงดาบฝักทองจำหลักลายทองส้นดาบเป็นรูปช้างกรนดาบเป็นรูปนกอินทรีนกอินทรีคือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและช้างคือสัญลักษณ์ของสยามซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญพระราชวิเทศโสบายต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันกว้างไกลได้สะท้อนชัดในพระราชดำรัสความว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ชาติเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสาระสำคัญแห่งพระบรมราชวินิจฉัยนี้มิเพียงเป็นจริงในรัชกาลต่อมาแต่หากยังเป็นข้อเตือนใจได้ทุกยุคทุกสมัยตราบจนปัจจุบัน

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำใดที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองรัฐบาลบังเอิญได้อยู่ใน บอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆ งานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่พระราชดำริแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทานในบนก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าหรืออะไรทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษต

กรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นเบื้องต้นจากนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีความมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านหลังจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นเราก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั่นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้ไหมทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชบัญญัติก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่หนึ่งใน15โครงการในรอบแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชบัญญัติออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นวอจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาและขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำไปตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระราชดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการ
ก็พยายาม

ที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบ้านกอเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันนึงก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงนี้เกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี่ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงค์ข้ามมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

การให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองควรจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นคล้ายๆเป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทต่อไหวปลูกได้ตอนนี้

การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพนะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทันในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอยากจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนี่ก็เป็นจิตอาสานะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและทรงซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยทรงมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนับจากนี้ไปเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศสยามแล้วครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับราษฎรชาวสยามทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตรพระนครของพระองค์กันอย่างใจจดใจจ่อข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็จัดเตรียมงานวันรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทีเดียวครับ

0: ืนวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2405เรือพม่าได้จอดที่ท่าเทียบเรือหน้าบริษัทขุดคลองสุเอตเมืองพอร์ตซาอิดประเทศอียิปต์จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าไปยังเรือซักเซนจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือซักเซนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือเมืองพอร์ตไซด์ผ่านคลองสุเอตเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งถึงเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนช่วงสายของวันที่2พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำกรุงโคลัมโบซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2420ตัวอาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาลีจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ
1: มิวเซียมนี้เป็นตึกทำงดงามดีที่เป็นสำคัญนั้นคือพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลาเกรไนท์ดูเหมือนจะมีแต่สองอย่างคือพระพักตร์เป็นรูปไข่ไม่มีรัศมีนั่นเป็นอย่างเก่าที่หน้าตาแตกหักมีรัศมีบานบนเป็นอย่างใหม่มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งยืนเอี้ยวแต่เอี้ยวไม่งามสูงสักคืบเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นเทวรูปอิศวรนารายณ์ทุรคากาลีตลอดจนกระทั่งถึงนนทรีแต่จะหาโตสักรูปเดียวก็ไม่ได้

ตลอด220วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระองค์ทรงบันทึกถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรในยุโรปไว้ว่าพื้นภูมิประเทศยุโรปนั้นมันหมดดีเสียแล้วแต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากำลังที่เดินขึ้นสู่

0: หลังจากนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งเดินทางเข้าใกล้เมืองปีหนังมากยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงบันทึกข้อความสุดท้ายในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เวลาเมื่อกำลังเขียนอยู่นี้ชายอุรุพงศ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้วใจเต้นปึกๆเหลือที่จะเขียนต่อไปอีกได้เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ในตาเสียแล้วหนังสือนี้ก็หมดอายุจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องขอจบในเวลานี้ใจเต้นที่จะได้พบกันเดี๋ยวนี้หนังสือนี้จากพ่อผู้มีความรักอย่างยิ่ง

และแล้ววันพุธที่6พฤศจิกายนเรือซักเซนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองปีหนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือซักเซนสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางออกจากท่าราชวรดิษฐ์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเพื่อมารอรับเสด็จที่เมืองนี้และในรุ่งเช้าของวันที่7พฤศจิกายนเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางจากเกาะปีหนังเข้าสู่พระนคร

จากเกาะปีนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรที่เมืองตราดและจันทบุรีก่อนเข้าพระนครเนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้สยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ10ปีหลังวิกฤตการณ์รศ.112

ในพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้เขายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปี2446สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2448แต่กลับเข้ายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนและเมื่อสยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสจึงยินยอมคืนเมืองตราดให้โดยสัญญานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่21มิถุนายนระหว่างประทับในกรุงปารีส

และการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมของปีเดียวกันระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในยุโรปพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ต้องตกอยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน

0: วันที่13พฤศจิกายนพิธีรับเสด็จนิวัตรพระนครได้เริ่มขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการเมืองตราดในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่า
1: เพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อนแลทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก
0: ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชสาตราสำหรับเมืองไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเวลา10โมงของวันที่14พฤศจิกายนพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จประพาสเกาะช้างเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในวันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือกันเชียงเล็กจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินยังจวนผู้ว่าราชการเมืองจันทบุรีที่ซึ่งราษฎรได้จัดพิธีรับเสด็จและมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวพระองค์มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจันทบุรีว่า
1: เมืองจันทบุรีนี้แต่เดิมมาย่อมเป็นที่เราไปมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นนิดได้รู้สึกว่าเป็นเมืองหนึ่งซึ่งอาจจะบำบัดโรคและให้ความสำราญใจสำราญกายถึงว่าเราต้องห่างเหินไปไม่ได้มาเยี่ยมเมืองนี้ถึง 14-15 ปีด้วยความจำเป็นแต่ไม่ได้ละเลยความผูกพันในใจที่จะบำรุงเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีใจระลึกถึงประชาชนทั้งหลายอันเป็นที่รักที่คุ้นเคยกันและได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของเจ้าทั้งหลายอยู่เป็นนิดเราขอเตือนเจ้าทั้งหลายให้ตั้งหน้าทำมาหากินและประพฤติตนให้สมควรแก่ความชอบธรรมซึ่งควรประพฤติและขอให้มีความไว้วางในตัวเราว่าจะเป็นผู้ชื่นชมยินดีในเวลาที่เจ้ามีความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งและจะเป็นผู้เดือดร้อนกระวนกระวายในเวลาที่เจ้าทั้งหลายต้องภัยได้ทุกข์โดยใช่เหตุ
0: เมื่อมีพระราชดำรัสแล้วราษฎรทั้งหลายต่างเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หลังจากการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีและเมืองตราดอย่างเป็นการส่วนพระองค์แล้วนะครับในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครครับซึ่งในพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้นะครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมใจกันจัดพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขามาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าในการจัดพระราชพิธีรับเสด็จนั้นจะจัดอย่างไรก็ตามแต่ครับแต่หากว่า

สามารถจัดให้แล้วเสร็จไปได้ภายในวันเดียวนั้นจะเป็นที่ทรงพอพระราชฤทัยมากกว่าอย่างอื่นครับเนื่องจากมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปและไม่ต้องการให้คนทั้งหลายต้องมาเสียเวลาในการจัดเตรียมพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์ครับ

ตลอด7เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นช่วงเวลาที่ชาวสยามทุกคนต่างตั้งตาคอยเพื่อให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ทุกฝ่ายต่างเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชประสงค์คือเป็นไปอย่างกระชับและประหยัดครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการรับเสด็จที่เมืองจันทบุรีและตราดแล้วการรับเสด็จของฝ่ายพระนครจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจนถึงพระราชวังดุสิต

ในการเตรียมการรับเสด็จครั้งนี้นอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จที่พระสงฆ์นิกรต่างร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรสวยงามแล้วพระเจ้าน้องยัลกรมหลวงดำรงราชานุภาพยังได้เรียกประชุมช่างภาพผู้มีความสามารถทั้งหมด52ท่านประจำตามจุดต่างๆ65จุดตั้งแต่เมืองตราดจนถึงพระราชวังดุสิตเพื่อบันทึกภาพพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้และเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาในเวลาต่อมา

นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นราษฎรต่างเตรียมเรือหลายร้อยลำประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นผ่านเรือทั้งหมดต่างเปิดแตรและเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับแล่นเรือตามขบวนเสด็จขึ้นไปจนเต็มลำน้ำเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งลำน้ำเจ้าพระยา

0: และเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาสองฝั่งลำน้ำก็จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทุกขนแห่งทุกบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆล้วนตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม
1: เมื่อเสด็จดำเนินที่วัดพระนครก็เป็นโอกาสที่พี่ดอนเฉลิมฉลองขึ้นหรือที่รับเสด็จนะครับการรับเสด็จนั้นก็กระทำกันเป็นเรื่องมโหฬารแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อน
0: จากนั้นเรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เดินทางมาถึงท่าราชวรดิษฐ์โดยซุ้มรับเสด็จของทหารเรือซุ้มนี้คือซุ้มแรกในพระนครที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน

ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรส่วนภาพนี้คือภาพขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชยานพุทธาลทองขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยืนรับการถวายความเคารพที่ทางขึ้นพระที่นั่งจักรีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังหมู่มหามนเทียนทรงบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านประตูระเบียงด้านทิศตะวันตกผ่านซุ้มรับเสด็จที่ตกแต่งโดยกระทรวงวังเ

จากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังดุสิตซึ่งเส้นทางระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดซุ้มรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่เห็นอยู่นี้คือภาพซุ้มรับเสด็จของกรมยุทธนาธิการบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าศาลยุติธรรมซึ่งในภาพจะเห็นราษฎรจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นส่วนภาพนี้คือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาถัดมาจะเป็นปารัมของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดสร้างเป็นที่เฝ้ารับเสด็จของชาวตะวันตกหลังจากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ผ่านซุ้มของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่แยกถนนตะนาวโดยซุ้มดังกล่าวมีความสูงถึง25เมตรกว้างประมาณ19เมตรจัดเป็นซุ้มที่สูงและกว้างกว่าซุ้มอื่นๆ

นอกจากนั้นซุ้มของกระทรวงนครบาลซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากซุ้มอื่นๆคือเป็นซุ้มประตูจีนที่มีหลังคา3ชั้นลดหลั่นกันลงมาและที่ซุ้มนี้มีปารำของพ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนซึ่งมาเฝ้ารับเสด็จอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีซุ้มรับเสด็จของกระทรวงธรรมการซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกซุ้มรับเสด็จหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกซุ้มรับเสด็จของกระทรวงเกษตราธิการบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์และซุ้มรับเสด็จของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบริเวณสี่แยกถนนพิษณุโลกโดยซุ้มรับเสด็จซุ้มสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระราชวังดุสิตคือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงโยธาธิการซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันเป็นการสร้างรูปพระพฤหัสบดีทรงกวางเพื่อเป็นแบบในการสร้างฐานของพระบรมรูปทรงม้าในลำดับต่อ

ครั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านซุ้มดังกล่าวภายในพระราชวังดุสิตมีเหล่าทหารม้ามณฑลกรุงเทพราชบุรีและนครราชสีมาตั้งแถวเรียงรายเพื่อรับเสด็จซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นเพียงแถวทหารราบ

0: จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางเข้าสู่พระราชวังดุสิตเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีรับเสด็จในช่วงกลางวันนอกจากนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังดุสิตแล้วกรมทหารบกได้ยิงปืนใหญ่ให้สัญญาณแก่เจ้าพนักงานที่อยู่ตามจุดต่างๆตั้งแต่ท้องสนามหลวงเรื่อยมาจนถึงถนนราชดำเนินนอกเพื่อแจกเหรียญเสมาที่ระลึกให้แก่เด็กในพระนครที่มารับเสด็จในวันนั้นโดยเหรียญเสมาที่ระลึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นี้เป็นเหรียญที่ทรงสั่งทำขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมี4ประเภทคือเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อเงินเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองแดงและเหรียญเสมาที่ระลึกฉลุการรับเสด็จนิวัตรพระนครที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมืองตรักจันทบุรีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังจนถึงพระราชวังดุสิตจึงเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่คนรุ่นหลังเสมอมา
1: นอกเหนือจากพระราชพิธีรับเสด็จที่ได้จัดขึ้นถวายในช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับก็ยังมีการจัดการแสดงการจุดพลุซึ่งจัดถวายโดยชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวพระนครกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นต้องมีการจัดการจราจรและออกบัตรชมให้กับผู้ที่สนใจรอชมเป็นรอบๆไปซึ่งนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครนะครับอันสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวสยามที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: ดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
1: น
0: ั่
1: นพระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค่ะ
0: กำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
2: ครับ
0: เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
1: กล้องถ่ายรูป
0: กระพายกล้องถ่ายรูปทำไม
2: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เป็นการช่วยความจำรับสั่งบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหม
2: คร
0: ับ ทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าให้จำนี่จำได้ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้ถ้าจะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี่ยแล้วสมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโคโรเน็ตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์หรอกให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นทรงพระยาวเนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วก็ถ่ายเรื่อยเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ย1แผนที่นะสะพายกล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
1: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำอะครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้ใช่ไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ป่ะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
1: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี้ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาพระองค์ท่านทรงทำได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ำไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นตรงนี้ก็เตือนความจำจะมีเกร็ดนิดนึงคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนเมืองเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อเรือบินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอท่านขอพระราชทานหุ่นเรือสองลำเนี่ยเรือหนึ่งลำกับเรือบินหนึ่งลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาตัวหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำแล้วพระองค์ท่านรับสั่งว่านั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นน่ะเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก 20,000 กว่าบาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกซื้อใหม่ล่ะไปซื้อเซคเคนด์แฮนด์เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะ1จะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็เซคเคนด์แฮนด์ก็เอาไม่เป็นไรเพราะพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน์

0: โฟค่ะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะมีอะไรบ้าง
1: โอ้ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี้เราต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยเนี่ยที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
2: ไปครับ
1: โอเคสนุกแล้วสิ
2: ครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: วันนี้เด็กๆได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อไอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูรู้ยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
6: ขาวดำ
5: ขาวดำ
2: สีขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำที่อยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงนิทรรศการเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระชำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเล่าเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยครับถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรง

0: ครองราชย์ถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพเนี่ยตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระธิดาทุกๆพระองค์นะครับมาคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนอะคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูๆจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อไปเนี่ยนะครับก็คือภาพภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อส่งนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับภาพอะไรเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับเราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
2: รู้จักค่ะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถหาดูได้ยาก
0: คะจริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพนึงที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้
1: อ๋อภาพมือครับ
0: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
1: ภาพที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตในอีกแบบหนึ่งค่ะ
3: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
4: คุณอาครับแล้วมีภาพไหนที่หายากๆอีกไหมครับเนี่ย
0: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทรัมเป็ตนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
4: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
0: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานครับ
5: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะกรรม

0: สนใจอีกเยอะแยะเลยเราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขส่งเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
3: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะทรงถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

0: ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิงสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราชโอวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที
0: ่
2: เคยจ
0: ั
2: ดมาหน่อยได
0: ้
2: ไหม
0: ครับได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตถ์ที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายผีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่เนี่ยครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากมายแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพส่วนพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้
3: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดนิทรรศการทุกรูปเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอขอบคุณคุณอานะครับที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
5: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
2: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพนะครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็น ความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยครับเราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกัน
1: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วนะเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วหรือว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลามันเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ40-50ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้ส่องเส้นเก้าที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงแล้วปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทำนี่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10 กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาไปจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10กว่าลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูเราไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่นะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปียกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มองไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กเอาขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เข้าไปออกเรือใหญ่นะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไปเพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาบ้านเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถึงจุดนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่อถึงมือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทัดเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาแล้วผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ขับต่อ
2: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจหัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะ
1: สีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้
0: จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะ
1: แต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
2: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยสวยสวยสวย
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะเอแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาร์ซิสซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอโคเอโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาร์ซิสซัสตลอดเวลาแต่นาร์ซิสซัสกับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาร์ซิสซัสก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาร์ซิสซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
3: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
3: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
3: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
3: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
3: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คำว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คำว่าโรคหลงตัวเองที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทำไมมาถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะคะ
3: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพ แล้วถ้าเราลงไปสำรวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นอย่างยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
3: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
3: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
3: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นเป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
3: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
0: ่
3: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
0: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
3: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
0: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเง
3: ี้ยหลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆด้วยซ้ำนะครับ
0: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
3: ใช่ครับ
0: ค
3: ล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขา หรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
3: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
3: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
3: ็
1: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
3: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวเราอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะทําไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
3: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
3: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นธาตุแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้มั้ยคะว่าเค้าก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล
3: ้
1: ที่จะเห็นจุดอ่อนของเค้าหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟคแล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขา
3: ครับ
1: ก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
3: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: ที่คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
3: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทําให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
3: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละ นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
3: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่1นะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
3: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างงี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
3: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
1: ะ
3: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะนะคร
1: ับ การที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคของตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
3: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่ว
1: ม
3: อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริง
1: ๆ
3: เพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย
3: ่
1: อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
3: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
3: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
3: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ย โอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบําบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทํางานกันต่อเนื่อง
1: จิตบําบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
3: การระบายเป็นแค่ส่วนนึงนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบําบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทําให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อ

0: ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltvdc.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่างานในช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9น่าสนใจอย่างไรทำไมเราจึงต้องมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานี้ของพระองค์ท่านซึ่งความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นว่าท่านทำสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรนะคะและการเริ่มต้นการทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพระองค์ท่านทรงจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างถ้าจะให้เทียบเคียงให้เห็นภาพนะคะตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นคงเหมือนผู้บริหารองค์กรสักองค์กรนึงที่ใหญ่มากๆดังนั้นการศึกษางานในช่วงแรกของพระองค์ท่านจึงเป็นเหมือนการมาเรียนรู้วิธีการเริ่มทำงานซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

จะให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9อย่างถ่องแท้นะคะก็คงต้องพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2489ถึง2512ค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชย์ต่อจากรัชกาลที่8

อยู่ๆก็มีเสียงจากประชาชนคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวนี้มาบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์นั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินสิ่งที่ประชาชนร้องออกมานั้นพระองค์ท่านเองก็ทรงอยากจะร้องตอบกลับไปถึงประชาชนเช่นกันว่าเมื่อประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์จะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรซึ่งคำที่ราษฎรผู้นั้นกราบบังคมทูลและสิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจจะตอบกลับมาจึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะ

จากพระชันษาประมาณ 18,000 พรรษาถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาส่วนมากก็คงอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยแห่งความสนุกร่าเริงแบบวัยรุ่นค่ะมีความเป็นอิสระแต่กับในหลวงรัชกาลที่9แทนที่จะทรงมีอิสระที่จะเลือกศึกษาในวิชาที่ต้องพระราชประสงค์แต่เพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้วิถีการศึกษาของพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่โปรดปรานกับต้องมาทรงศึกษาตามแนวทางที่จำเป็นของหน้าที่ซึ่งก็ทำให้พระองค์ท่านต้องทรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และเรียนเรื่องทางสังคมเช่นการเมืองการปกครองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะและตลอด3ปีที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายค่ะทั้งเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุทางยนต์จนทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระเนตรขวาไปแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้พระองค์ท่านรู้ว่าผู้หญิงที่ท่านทรงรักนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรโดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าเมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรกนั้นทรงระลึกถึงบุคคลเพียง2คนคือสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้นนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระเชษฐภคินีแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ร่วมเฝ้าพระอาการอยู่ด้วยค่ะจึงเป็นผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทรงมั่นกันในเวลาต่อมาค่ะ

ซึ่งในระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาต่ออยู่นั้นพระองค์ท่านก็ยังคงระลึกถึงคนไทยอยู่เสมอนะคะนั่นจะเห็นได้จากข้อความในพรปีใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2493ค่ะที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานมาสู่ชาวไทยในขณะนั้นเองนะคะ

0: และเมื่อทรงเรียนจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านจึงกลับมาทำพิธีพระบรมราชาภิเษกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้กับชาวไทยไว้ค่ะ
1: วันที่5พฤษภาคม2493เวลา 9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระพุทธาจารย์และสมเด็จพระวรรณรัตน์ขึ้นประทับและนั่งอาสนะทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการพระศรีรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชถวายศีลทรงศีลแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระสุราลัยพิมานเพื่อทรงเสวยสัพพัฒน์

หลังจากบรมราชาภิเษกนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองค่ะที่งานในช่วงแรกของพระองค์ท่านได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากข้อมูลทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมักจะบอกว่างานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณสุขค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านทำหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะเพราะถ้าเรามองย้อนไปในบริบทในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้วอำนาจทางการเมืองยังไม่นิ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงทำได้ในช่วงแรกจึงค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ในวังและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยพระองค์ท่านไม่มากเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อช่วงหลังๆนะคะคือช่วงปี2530ขึ้นไปค่ะงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจากปีพ.ศ. 2489ถึง2497ก็จะพบว่าพระองค์ท่านทรงเห็นว่างานด้านสาธารณสุขนั้นสำคัญและจำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เริ่มงานพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วยโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างมากคือแง่มุมของการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะคะการที่เราจะเข้ามาบริหารงานสักองค์กรหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้จักคนในองค์กรก่อนและต้องทำคนในองค์กรรู้จักเราค่ะดังนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลือกทำในตอนนั้นนะคะคือการจัดรายการวิทยุอส.อักษรย่ออส.มาจากคำว่าอัมพรสถานค่ะต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500นะคะจึงย้ายไปอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะในระยะแรกนะคะพระองค์ท่านทรงปรับเครื่องส่งวิทยุด้วยพระองค์เองทรงจัดรายการทรงเปิดแผ่นเสียงทรงบันทึกรายการดนตรีของนักเรียนวงดนตรีไทยวงดนตรีข้าราชบริพารและมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อผู้เล่นผู้ฟังได้ผ่อนคลายในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์หรือกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายค่ะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดข่าวพระราชกรณียกิจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคได้ยินพระสุรเสียงเมื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะสื่อวิทยุถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปค่ะนั่นจึงทำให้ประชาชนได้ทำความรู้จักพระองค์ท่านไปด้วยค่ะซึ่งการเริ่มจัดวิทยุนั้นได้ทำให้พระองค์ท่านเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยและต่อยอดการทำงานด้วยการลบข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะพระองค์ท่านทรงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิทยุในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเปิดสายโทรศัพท์ให้โทรเข้ามาขอเพลงได้ค่ะ

ซึ่งการที่ทรงจัดรายการดนตรีนั้นก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยุคนึงนะคะทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจได้อีกทางค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือการที่พระองค์ท่านทรงใช้วิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปด้วยค่ะโดยการแจ้งข่าวสารและการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ขาดแคลนเช่นในปีพ.ศ. 2495นะคะโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดก็มีการระดมทุนความช่วยเหลือผ่านสถานีทำให้เกิดทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นในที่สุดค่ะเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานในด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทรงงานที่หลากหลายค่ะและหลายเรื่องก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนไทยมากมายทั้งการริเริ่มตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่จะว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์คุณหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะเราได้เห็นหุ่นยนต์ในโทรทัศน์บ้างตามร้านขายของเล่นเด็กบ้างหุ่นยนต์บางอย่างมีรูปร่างหน้าตาประหลาดเหาะเหินเดินอากาศได้มีสีสันแปลกๆมีกำลังมหาศาลสารพัดแต่ถ้าจะพูดถึงหุ่นยนต์เมื่อ50ปีก่อนนี้ก็คงมีแต่คนยิ้มๆเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เท่าคนด้วยแล้วยิ่งคล้ายกับความฝันมากกว่าค่ะแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงทำความฝันให้เป็นความจริงแล้วเมื่อ50ปีก่อนค่ะ

0: เมื่อพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวน 20,000 บาทให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพค่ะสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาด้านสุขภาพได้สำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะทำงานโดยใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลค่ะสามารถยกมือซ้ายมือขวาไหว้ได้เดินได้พูดโต้ตอบได้นะคะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งพระองค์ท่านก็ให้หุ่นตัวนี้มาใส่เสื้อกาวแถมที่หน้าอกเนี่ยยังมีติดตรากาชาดสีแดงมีเครื่องฟังของคุณหมอที่ใช้ตรวจคนไข้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อสร้างเสร็จในปี2502นะคะในที่สุดหุ่นยนต์คุณหมอนี้ก็ออกไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำการอยู่ที่งานกาชาดซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีเพราะเป็นของแปลกใหม่ทั้งยังสร้างด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนี้ได้ช่วยเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกาชาดทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงานมีคนเดินตามเป็นแถวๆใครๆก็อยากมาดูและฟังหุ่นยนต์คุณหมอตอบคำถามกันทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องด้านสาธารณสุขที่เจฟอยากจะเล่านะคะก็คือเรื่องที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนค่ะโดยทรงเริ่มให้ความสนใจโรคเรื้อนเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานนะคะซึ่งที่นี่มีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าที่อื่นๆพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโรคเรื้อนนี้เป็นโรคที่น่าสงสารค่ะคนในสังคมตอนนั้นนะคะหวาดกลัวกันมากถึงขนาดไม่ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเดินผ่านที่ของตนเพราะโรคนี้ติดต่อได้ทางน้ำเหลืองเสมหะแม้กระทั่งการไอจามค่ะสมัยนั้นโรคเรื้อนรุนแรงกับชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ในปัจจุบันอีกนะคะจึงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการเมื่อทรงทราบว่าถ้าจะเร่งรัดให้การรักษาโรคนี้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจาก12ปีเป็น8ปีนั้นจะต้องสร้างสถาบันวิจัยโรคเรื้อนค่ะก็ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคนติดโรคเรื้อนเนี่ยไม่ได้น่ารังเกียจจึงทรงให้คนเป็นโรคเรื้อนรินน้ำใส่แก้วถวายให้พระองค์ท่านดื่มทั้งยังทรงจับมือคนเป็นโรคเรื้อนเพื่อให้ทุกคนเห็นสถานการณ์จึงค่อยๆ คลี่คลายขึ้นค่ะจนท้ายที่สุดนะคะจึงมีการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวหลังการรักษาโดยเฉพาะขึ้นในปี2501จนโรคเรื้อนค่อยๆหายไปจากประเทศไทยในที่สุดค่ะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนมากงานด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทรงดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่กี่ปีโดยทรงใช้กุศโลบายหลายอย่างให้คนหันมาสนใจเรื่องการศึกษาค่ะโดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูงอย่างเช่นการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งทรงริเริ่มให้มีขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2493ค่ะต่อมาก็ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตนักศึกษาและนักเรียนทหารมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยและทุกครั้งจะทรงพระราชทานโอวาทดีๆเสมอเคยมีคนลองคำนวณปริญญาบัตรที่ในหลวงพระราชทานว่าเพียงแค่วันนึงนะคะต้องทรงยกปริญญาบัตรที่มีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมและต้องยื่นพหัตถ์เข้าออกถึง7กิโลเมตรเลยนะคะเมื่อมาคิดแล้วว่าปีหนึ่งทรงใช้เวลาร่วมเดือนในภารกิจเหล่านี้ก็นับเป็นงานที่หนักมากเลยทีเดียวค่ะพอมีคนทวงว่าควรพระราชทานให้ผู้แทนเท่านั้นพระองค์ท่านก็ทรงไม่เห็นด้วยเพราะว่าการพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแม้ช่วงที่ทรงประชวรและบรรดาหมอลงความเห็นให้ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆลงพระองค์ท่านก็ยังทรงยืนยันว่าอยากจะไปแม้ต้องนั่งรถเข็นก็จะไปทรงตรัสว่าฉันยังมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นทำเถอะ
1: แม้จะต้องเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลังหากบักบันมุ่งหน้ากระทําไปจนบรรลุผลตามที่มุ่งหมายจึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความรู้และความคิดพร้อมอยู่ได้พิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงวัฒนา

นอกจากการพระราชทานปริญญาแล้วยังทรงพระราชทานทุนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะคะโดยเริ่มจากทุนภูมิพลซึ่งพระราชทานให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนให้นักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงทุนอนันทมหิดลซึ่งเริ่มพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆค่ะทุนอนันทมหิดลนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าค่ะเพราะทรงเชื่อมั่นว่าความผูกพันทางจิตใจมีความสำคัญกว่าสัญญากระดาษที่สำคัญทรงมั่นใจว่าผู้ได้รับทุนจะกลับมารับใช้ชาติค่ะโดยก่อนที่ผู้รับทุนจะไปนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็จะทรงให้คำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศทางด้านการเรียนและความประพฤติชีวิตในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตทั่วไปซึ่งบางครั้งเป็นเวลายาวนานกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทำให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยไปแล้วที่เยาวชนจะเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและน่ายึดถือตามมากๆเลยก็คือการริเริ่มทดลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำซึ่งจะเห็นว่าทรงมองไปยังอนาคตแล้วว่าถ้าจะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีได้ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะดังนั้นเรื่องดินและน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านทรงเรียนรู้ในงานช่วงแรกค่ะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดนี้ได้จากเรื่องเขาเต่าค่ะที่ท่านทรงทดลองและศึกษาอย่างจริงจังเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีนะคะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลและโปรดที่จะขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆซึ่งยังกันดารเป็นถนนลูกรังเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นนะคะขณะที่รถจี๊ปที่ทรงขับด้วยพระองค์เองเกิดไปติดลมโคลนอยู่บริเวณหมู่บ้านเขาเต่าอันแห้งแล้งนะคะโชคดีค่ะที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาพบเข้าและช่วยดันรถขึ้นจากหล่มแต่เด็กเหล่านี้มีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ตัวเองช่วยอยู่นั้นเป็นใครจนท่านหยิบแบงค์ขึ้นมาถามว่าเคยเห็นคนในแบงค์นี้ไหมเหมือนเราไหมเด็กๆถึงรู้ว่านี่คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเขานั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะแรงเด็กๆ ก็ไม่พอเข็นรถขึ้นมาได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงต้องเขียนจดหมายให้ถือไปส่งคุณครูที่โรงเรียนเพื่อหาคนมาช่วยเพิ่มคุณครูเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะก็พากันตกใจรีบมาช่วยกันเข็นรถขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมแก่ชาวบ้านที่ได้เฝ้าและช่วยกันเข็นรถของพระองค์ท่านแล้วอุปสรรคที่พระองค์ท่านประสบเองยังกระตุ้นให้ทรงสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเต่าขึ้นค่ะความจริงนะคะพระองค์ท่านเสด็จมายังพื้นที่ที่นี่หลายครั้งแล้วและทรงสังเกตเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำจืดใช้ต้องไปเดินหาน้ำมาจากที่ไกลๆพื้นที่ทำการเกษตรก็ถูกน้ำเค็มซัดเวลาน้ำทะเลขึ้นทำให้ปลูกพืชไม่ได้ดีผลผลิตเสียหายค่ะช่องทางหารายได้ก็มีเพียงเก็บหอยขายเวลาน้ำลงก็เกิดปัญหาอีกเพราะเกิดพื้นที่ชื้นแฉะแบบเดียวกับที่ทำให้รถพระองค์ท่านติดลมจึงทรงคิดริเริ่มที่จะจัดการน้ำในพื้นที่อันห่างไกลนี้โดยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไว้ใช้กินใช้ดื่มทำการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะถือเป็นโครงการในพระราชดำริด้านการจัดการน้ำโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงลองแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่และถือเป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นหลักสำคัญของโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พยายามและใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตัวเจี๊ยบนะคะสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งผลตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มจำความได้เลยค่ะเหมือนท่านเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับเจี๊ยบอย่างนึงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งพอมาได้รู้เรื่องราวที่ท่านทำแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องรู้ลึกรู้จริงและตั้งใจจริงและทำจนสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบคิดทำแล้วเลิกท่านคือต้นแบบจริงๆของคนที่มีความพยายามทำทุกอย่างได้ดีและออกมาดีเกินคาดเพราะถ้ารู้ลึกรู้จริงและทำจนสุดทางจริงๆอะค่ะซึ่งจะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทุกคนนำมาใช้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเชื่อว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จ

ำเร็จในชีวิตจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าคนเราใส่ใจที่จะทำอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกแล้วเราเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆเชื่อว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นเรื่องความทุ่มเทของท่านนะคะคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเหนื่อยแต่คือประโยชน์เพื่อคนอื่นจริงๆแต่ท่านทรงทำให้ขนาดนั้นคือประทับใจมากๆว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะอย่างนึงเลยที่จะเพิ่งมารู้ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแต่พอท่านต้องมาเรียนมาบริหารประเทศเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนสายศิลป์ซึ่งมันจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านทรงโปรดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท่านทรงทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บางอย่างท่านไม่ได้ชอบแต่ว่าท่านต้องทำสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าค่ะว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนขนาดไหนก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีความเพียรเอาท่านเป็นแบบอย่างทำให้ท่านภูมิใจและรู้สึกดีใจที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้ประชาชนชาวไทยไว้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทำเพื่อท่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มงานพัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวและค่อยๆทำจากสิ่งที่เล็กๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานโดยไม่ได้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหากแต่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างบวกการทดลองในสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งนี่คือหลักของการทำงานที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ

0: ศิลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสุวรินทิราบรมราชเทวีพระผ่านวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายในสามารถปักผ้าแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปยังราษฎรในชนบทอันห่างไกล
1: และผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรเราต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราเราจะไปปิดบังกีดกั้นเขานะเพราะเราก็เคยจนมาก่อนเราต้องช่วยเหลือเขาเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องทำให้เขาเป็นเหมือนกับเราพระองค์ท่านจะตัดแบบนี้กับผมนะครับ
0: ในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้มีการฝึกงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่คืองานปักผ้าไหมน้อย
2: แต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณข้าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็มจับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ทรงให้แยกประเภทของการประกวดงานภาพปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้และภาพบึงบัวนี่พระองค์ท่านโปรดมากนะคะ
0: จากจุดเริ่มต้นของงานปักผ้าแบบโบราณจบจนถึงทุกวันนี้ผลงานอันวิจิตรจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทรงรักษาการปักผ้าแบบโบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักที่ทรงมีต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นชาวไทยภูเขาในภาคเหนือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่ามีการปักลวดลายและประดับประดาด้วยเม็ดลูกเดือยเครื่องเงินสะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: สีนี้ฉันก็ชอบสีนี้ยังไม่มีเลยนะสีนี้ก็สวยฝรั่งคงชอบมาก
0: อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่าฟื้นงานทอผ้างานปักผ้าตามภูมิปัญญาและให้อยู่ในโครงการศิลปาชีพรอยยิ้มและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและสายใยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาวไทยภูเขาผ่านการถักทอด้วยความรักจากหัวใจ
4: ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยป้าซึ่งเป็นชาวเขาซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยพี่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้

0: ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
1: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 甲底玻璃掉，啊，对无？
1: 出玻璃，
0: 哎，较少个，
2: 嘛就切个食猪脚个，
3: 食猪脚咯，
2: 诶，食猪脚个，什么猪个、肉牛个、猫狗牛个，搿啲个，
3: 哦，对猫个，
2: 搿啲个哦，猪个来个好食个，麦椒也光麦大，哦，煮大回来个，啊，只麦椒块，
3: 就是放猪脚
2: 个，哎呀，有可能猪脚个。
3: 这
2: 好说了，这地价不？这地价都要考地价，考价嘛不？
4: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะเจาะเพื่อหน่อย
6: มาเพื่อสิ
5: ไปสิละ
6: ง่ายก็ลาก็ดูเฉาะชูกัน
3: เป็นมาสักพุ่งเฉาะหนอตัวเล่หนอเมียจะเป็นมีหลีกเหี้ยละ
2: มังไห่หลีมังไห
3: ่เอ๊ะอะไรดิ
2: มังไห
3: ่มันยักษ์เป็นยักษ์ตัวเล
2: ยไหนยันมีอะ
3: ยันมีมาเล่
2: ยยันมีละเล่นแต
3: ่ยันมีมาหลีกเหี้ยละไหมยักษ
2: ์ง่ายเอาลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชิวก็ยังเออขั้นเลยมั้งไอ้ที่เจริญมาแล้วคู่คุยที่แผ่มากเลยมากกว่ามาแล้วชิบุ
3: คือแผ่มากแบบคนละคู่เลย
2: คู่ละประชาหลายมาก
3: โอ้ละประชาเป็นคนเ
2: นี่ยละประชามุมไปพอไปพอเลย
3: เ
2: ออมุมไปพ
3: อคู่มุมไปเราเลยมาแล้ว
2: เนี่ยมาแล้วก็ยื้อของงูมาจูก็เลยมากมามาขอฮิวชิบุคยันยันเนี่ยก็ที่เชื่อบาที่นี่ก็มังไอ้ที่เกลี่ย
3: จะขัดขับแปะกันที่ล่ะ
2: อากาศฮีโร่ครับปีที่แรกก็
3: ขับได้ร้อยเลย
2: นี่ที่ขับได้ร้อย
3: นี่เยอะมากจอยเลย
2: คือกูอุ้ย

0: 过去弄的叫嘛？
1: 过去弄的，
0: 哎，过去弄的叫。
1: 过去弄的把个地买了就。
0: 过去弄的不，那木看见嘛哟？
1: 木看见了。阿个黑了，木看
0: 见。阿个黑。
1: 木看见阿黑的。
0: 为年年古木打的，那个地叫古。从我古地把古黑就白嘛改，你不干嘛拍？比如嘛黑的，这条嘛黑古。ดูชื่อกันลาเชื่อกันชี้ไปเปลย
2: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
1: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
2: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาอยากจะอยู่ข้างใน
1: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
2: ่ใช่ฮะ
1: เขาก็จะเรียน
2: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
0: กะจกโวติงาลีลีมากันกักกูอยู่ชั่วกะไอ้กูที่ขัดติโลหุ่นกักกูที่ผักกูเอ๊ะที่ฝาปุยอะขัดเตียกูปอกอีกูดอวีขี้วีอาลูนัดสิกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะขี้เดียวเตะอีกทีเอ๊ะเลยเตะวีอากูดอหายโอ้ยนัดสิกะจะจอยงายมุเตะเงาเมียขัดสู้นั่นสิ่งจะใจยก
1: จะมุเตมุนี่อัปลาสู้หรอ
0: เอ้ขี้มายกเอ็มข้าก็ยังมากาคนเดียวหายยัง
1: เอ๊ะใครไปเช่น
0: หนาโดเอ๊ะใครไปเช่นหนาพอดีเช่นหนาโด
1: ยึดที่สุดยอดที่หนาโด
0: เ
3: อ๊ะแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
1: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
4: มาลาโมกับมาลาโบเทวะปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ซาปิติพุ๊ปิราเวที่คอยมุกเว่โบ้มาราเทเจ้าตาบอยจะเสร็จปุ๊ปุ๊เฉ่แ
1: ต่เราแต่ชอบถึงไห
4: มแปลอยู
1: ่ไปแล้ว
4: เ
1: อมองแม่เหลียร์อะไรอย่างนี้ล่ะ
4: มาราเฮ
1: ่แล้วคือมาราเฮ่เลย
4: เลี้ยงเย่มาจนแล้วนี่ยังก็มักจมากที่วิว
1: มาลับแปะตัว
4: คู่ก็มักจมาปะก็มักจม
1: ต้องมาลุกฮิกา
4: หน้าฮิกามาฮิกา
1: อะไร
4: มาฮิอะไรเชี่ยกัก
5: ปั้นเดิน
6: ปั้นเดินไงปุ๊บสอบปั๊บสอบ
5: ปั้นเดิน
1: ถ้าติดปุ๊บรู้ปั๊บรู้ปุ๊บรู้ไหมโอกาสที่รู้ชอบ
5: ฮะ
1: รู้ชอบโอกาส
5: ช่วยอ่ะ
1: อ๋อจะไปข้าวหร
5: อ
1: ข้าวคอเลย
5: อ
1: ๋อมาติดเลยไม่อยากขอเที่ยวเลย
5: คุ้มมาเมาแหวะ
6: เมาแหวะ
3: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
7: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการเรียนหนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นเป็นคนดีครับเป็นคนดี
3: อีกด้านหนึ่ง

0: ูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
1: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือล้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
2: แสดงว่าครูเพิ่งมา
1: ผมเพิ่งมาได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมก็ชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
0: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: ก็จะมาจากก็ที่แย่ค่ะป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
4: ก็แต่ว่ามันมีร่างมันไปคอยด้ว
5: ยอ๋อเชียวน่ะไปขาก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาล่าหูเชียวสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดท่านโน่คู่กันหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวชะซื้อที่เจ้าและเจ้ามาหลอกและถูกป้าก็พอทีละและอาชีพเขาอยู่แค่แค่ก็เกาะเชลและก้ามือจะเชวิลี่ที่กาวีเชวุกโอเวะเขาจะเชแล้วอุท่าเขาจะก้ามือจะเชวิเขาจะเล่นกูปีวิลี่ยืนยันแล้วค่ะแต่เราแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้หนึ่งวิ่งอยู่กูปีวิยื้อก็ดีปีแล้วที่กูยื้อก็ฟิโดปาละไล่มือคอกับมากระเช่ชูเกาที่ปีปีกับมือกระเช่มากระโชว์ที่เจือท่าที่ชมมองจุจีก็ดีได้ละแหละคติละปี25ทีละชาชีชาชีชอตแทก็กูจุดละและช่องเนี่ยแหละชิ้นขะแผ่ไปมา
0: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
5: ้จากที่ได้เชื่อล่าหูเชียวขามาเผื่อจะน้องไหนที่ตื่นจะน้องยิ้มกุยเลยอู้ยสุกติวินเนี่ยฮะกะเลยเด็กก็ห้องแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวสิวิเนี่ยมีเสียตีมากามาขอมาจ่องมือเวก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรอท่ากูวอลโตแล้วหนูแยกเขาลูกวอลโตแล้วมือของป้าเจ้าไปออกอ่ะหัวตามึงชอบพังเลยใช่ไหมชาวฮาตีใช่ออกไก่เชะเล่ตีกันตีป้าเจ้าเลยกูจะยกสิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอที่ปีตีกันที่ลอยพระลากปากกันจูบีเอาชีวิตเลยจะยกชีออก ว่าหูว่าหูแล้ว

0: 이 케이비 니 누구야 그래?
1: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
2: ก็จะลีเย่จะเรียนหนังสือได้ครับ
3: ลีเย่จะแล้วจะก็ชอบน้องก็จะบวกยันแอมมาล่าก็จะชมว่าจะมาก็มาก็ว่าก็ยังก็ชิชาผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะมาอย่างเนี้ยมาล่าก็นักปีบอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กับเพื่อนยันชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งหนอแหกใครตุ้ยชั่วโมงปอกที่ผับก็เคยก้ามาตายเฮียก็กะที่จะตีเหล่หมูเจ้าว่าเจ้าเขาใครจะเดียวใครอะไรเฮ้ยก้าก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครอะไรยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปอกหูใครจู้เขาเลยปอกจู้ของมึงก็จะกอดตัวกะเชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็ยังมาเฮียเลยมอติคินเชขอจบุจิงายาคือกะๆนุบะเชเลติดดีไกเท่านี้มาโจก็ชีมาฮิโก
1: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
3: เดมูคือจะเตจะฮีก็คือใช่เลยที่ก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาอตุยอดอตุยอดมากาเนี่ยมาลุยเคยที่ได้อยากจะพักอยู่เจ้าขาเจ้าสิบุตร
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
3: ย้ายมาที่วิวมาที่จะเข้าสิบุตรสิ่งที่ปอต้องชี้จุดมันต้องชอบพักอยู่ชอบมาใช้ชีวิตอยู่ที่มาที่วิวที่บอกว่าที่เอาโม่คือที่ข้าที่กายชายักคือข้าเขาใช่ไหมที่ข้าขาวมาโฉบ
1: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
0: ้ยันที่ปล่อยยาแอสติบาเล่ปีชีก้ามากระตีปล่อยยาการเล่บ่าวก้าวจ่ายวิคือจะที่โจวิวก้าตีจักมากกว่าพื้นผิวคือจะเกี่ยวกับมากระฮีฮีคือมาโจวิเอลี่ไก่หัวปูไก่คนนี้ขี้เวหมูไก่กูพอปล่อยมาเลือกเจอหมูกูหมูมึนหน่อยขี้เวหมูคนนี้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจไปหุยลูกกูเล่หมูขี้เวอียาแต่ก็งักแผลก็ไก่ปืนมาแผลเวจ้าหอแล้วมึงผือเราก็ปล่อยมาหมูจ้าหอจ้าตีเวขี้ยาเวคือเวนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขีดขอพ่อเวนี่กูหมูขี้เชฟกับโจวิวมันเหนื่อยที่เควิลี่
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
3: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเควิลี่หน้าขอเตียวคู่ไตแล้วอะไรอ่ะชิขอพ่อวิลี่ที่พักก็มีห้าปุ๊บเผื่อวิแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เควิลี่ก็ยังก็ไกลปูมาฮะยุ่งแข็งมันรักเลยไกลเปิดก็ชิเช่กูโอมาตีไขว่นหน้ากูเขาที่กูเขาที่กูเพื่อหำแต้วกับกูไขมันก็เลยที่ปกติกูป้าจะโจรเราแบบนี้กับคอไก่เราเข็มและเชี่ยเกาะแบบตุยนี่ตุยนี่มากเลย
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
3: จะที่เรามูเฮวิโอยาก็ติดชิงกิโลก็แต่เรามือคือก็ระบาดยากไปชุบการระบาดไปแล้วยากจุ๊บปอปออีกโอมาจอยากไปที่กาวิยาชูเฮตุกับมาจอที่พวกนี้ก็ชูเกะกันที

0: จะฝาแล้วก็จะไกลปีใช่วิวที่บอกเตียเตียแกนุ่งงานที่ที่จะจ่ออ่ะที่โอ้ยอยากดีก็จะตักดีก็วิโอ้ยอยากดีก็เต็งงานจ่อพออยู่ก็ใครมาจ่อวิชิสุเฮียที่ใครที่จะหักก็จะวิวกันนี่ที่อย่างนั้นก็ที่เลี้ยงก็ต้องมาเอาไปตัวอ่ะก็ฮีเลยก็ช่วยพอหุกจะจู้เอาเลยเดี๋ยวผมห้องจะฮีกับฮีชักเลยนี่ก็ช่วยชิดตายหรืออุติยาหรือก็มันก
1: ็ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
0: ทุกแห่งทุกหนบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการ จนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาด

0: ับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: าละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช
0: ้ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคน
0: ครับ
1: ที่จะทำร่วมกันได้ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำแบบนี้กันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบสองครับ
0: อุ้ยรอบสอง
2: จานแรกแต่รอบสองครับผม
0: จานแรกแต
2: ่รอบสองครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบ

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกในโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: ม
1: ัน
4: ก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชั่นเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: ไพลอตเมลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
5: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
7: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
5: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อย แต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
8: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
8: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
9: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
8: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค
8: ่
2: ะ
8: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
8: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
8: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
8: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
10: วันนี้ทำน้ำค่ะ
8: ทำน้ำ
10: ให้ด
8: ื่
10: มน้ำในการ
8: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกโค้ชพี่โมก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
10: ดีค่ะ
8: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
10: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
8: เออ
10: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
8: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นข

0: god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
2: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
2: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
2: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช่ไหม
1: ใช่
2: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
2: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
2: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะน้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเขาก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะกับหน้าโมแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
2: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
2: แล้วหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
2: ึ้
4: น
2: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
2: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ร้อนหักไปก่อนพลาสติก
2: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกกลมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
5: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
5: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6: ว้าว
5: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่ง

0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนา
1: ะ
0: ของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงจะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่
1: สาว
0: ขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: กัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู่
0: ใช่ไหมเออสาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นน่ะมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จำนวน
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำบอกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: เดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: แน่นะ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือจีอาจจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
3: ต้องคลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
3: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่แล้วมีอะไรไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาผัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: แบบผัวเจ้าผัวกับน้ำข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
3: เจ้า
0: วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
3: นวดนวดเลย
4: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
3: จ้า
4: น้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
3: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
4: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
3: เจ้า
4: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
3: หอม
4: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
3: ผักชี
4: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
0: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำยะนางลงไปค่ะ
4: ปึ๊บ
3: ใส่อีก
4: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
3: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
4: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
3: เอาเกลือมาอีกนิด
4: พร้อมไหมจ๊ะ
3: เรียกน้องชิมดู
4: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
3: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกยังอีก
4: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: เจ้า
4: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
0: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
4: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
3: สองช้อน
4: แม่บอกแล้วกันนะ
3: สองช้อน
4: พอเลยจ้ะ
0: ในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาให้สุกหอมค่ะ
4: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
3: เจ้าน
4: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
3: น้ำพริกมะกอก
4: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาสับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็นวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องเร่งต้องมันพริ ก
0: ต้องมันพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหม
1: เจ้า
0: หนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกนนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยี

0: เลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่ามันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอ่ะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หรอไก่ไหม

0: ปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านมงดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวนสองแสนและจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ
1: ์ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงนะไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพญามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับเพราะพระองค์ท่านรับทราบรายละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชบายให้กับพวกเราในมูลนิธิโครงการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านประทานราชบายคือว่าให้สืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชโอรสาธิราชแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในโครงการหลวงซึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชโอรสาธิราชสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองคมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่3เรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่สองคืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยถึงเรื่องนี้

0: ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิองค์การหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้ปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
0: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก
1: ็
0: คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยและการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
1: ี่
0: ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
0: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
0: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขายไม่ได้เลยการตลาดเพราะพระเจ้าหลวงบอกว่างานตลาดมันสำคัญสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะไปขายใคร
1: ค่ะ
0: แล้วคนไทยจะกล้ากินไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
0: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนั่นมูลที่องค์การหลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหลวงท่านประธานเมื่อไรอยู่บ่ายคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลที่องค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนมูลที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพวกท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
0: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาล
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535
1: ค่ะ
0: องค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวง
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานโครงการหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงด้านพระราชทานชื่อชาตินาการที่เบสดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูเบศรมหาพรหมภิษนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา นะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองราชการจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่ทำงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบัญญัติของท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพวกท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่สามก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านมาตรฐานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มาก
1: ๆ
0: ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับหมู่ที่องค์การหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานให้ทั้งไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่องค์การหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้ ้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการพอลิเนเยื่อพืช นะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การพอลิเนเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชันเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี่ยคือพืชเนี่ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่ค่ะทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
4: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Apple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได้สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนัดระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
5: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้อง ผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
5: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
6: ใช
5: ่
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
6: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
5: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่ายสามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
7: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
5: ค
7: ่
5: ะ
7: รถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเน
5: ื่
7: องจากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
5: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
7: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถทวนสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
8: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระปรีชาสามารถในด้านการเกษตรและการอุตสาหกรรมหลักวัดระดับน้ำจำลองซึ่งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนี้แสดงให้เห็นถึงการเก็บข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเสาหินวัดระดับน้ำขึ้นน้ำลงในรอบปีของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหลักวัดระดับน้ำและบัญชีน้ำฝนต้นข้าวล้วนเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมจัดการสถานการณ์น้ำและการเกษตรกรรมในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยทรงห่วงใยการทำมาหากินของราษฎรและพระปรีชาสามารถของพระองค์นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดลอกคลองหลายสายเพื่อเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นคลองแสนแสบคลองสุนัขหอนคลองบางขุนเทียนคลองพระขนงเป็นต้นพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของราษฎรคือการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกนอกเหนือจากข้าวและไม้สักพืชหลักคือพริกไทยปลูกอย่างเป็นล่ำเป็นสันแถวเมืองระยองและจันทบุรีและที่สำคัญที่สุดคืออ้อยทรงโปรดให้ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยในหลายเมืองใกล้พระมหานครเช่นนครปฐมฉะเชิงเทราราชบุรีและหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายซึ่งในรัชสมัยของพระองค์กลายเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดโลกสร้างรายได้มหาศาลให้ราชอาณาจักรสยามสินค้าอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่โดดเด่นของสยามในรัชสมัยของพระองค์คือการต่อเรือดังที่จอห์นครอฟอร์ดทูตอังกฤษบันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2373ว่าเรือที่ใช้เดินทะเลอยู่ทางตะวันออกนั้นในจำนวนเรือสำเภาขนาดใหญ่89ลำเป็นเรือที่ต่อในสยาม81ลำด้วยเหตุว่าไม้ที่ใช้ในสยามเป็นไม้คุณภาพดีและค่าต่อเรือถูกกว่าที่อื่นๆจึงเป็นที่สนใจของชาวตะวันตกเป็นอย่างมากสยามสามารถต่อเรือได้ประมาณ 6-8 ลำต่อปีจนกลางรัชกาลเมื่อเรือกำปั่นอย่างฝรั่งเริ่มเป็นที่นิยมสยามก็สามารถต่อเรือกำปั่นขึ้นใช้เองทั้งแบบเรือรบและเรือบรรทุกสินค้าเรือที่ใช้ในราชการที่ใช้ในการรบเช่นเรือแกล้วกลางสมุทรเรือพุทธอำนาจเรือราชฤทธิ์เรือวิทยาคมเรืออุดมเดชเป็นต้นด้วยความพร้อมทางพระราชทรัพย์และสมรรถนะของอู่ต่อเรือจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือพระราชพิธีขึ้นใหม่ถึง24ลำพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังเป็นจำนวนมากนับได้ว่าพระองค์ได้ทรงวางรากฐานความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้เห็นเป็นผลมาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นพระปรีชาญาณพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะพระราชยานทัศน์ในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3ในด้านการพัฒนาเพื่อสยามประเทศโดยแท้

พระบิดาแห่งการค้าไทยในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19อังกฤษได้แผ่อิทธิพลทางการเมืองการค้าเข้ามายึดครองดินแดนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงเมืองภายใต้อาณานิคมเช่นปีนังสิงคโปร์ให้เป็นสถานีการค้าเชื่อมโยงดินแดนแถบตะวันออกกับประเทศของตนสร้างความเติบโตทางการค้าอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสามารถปรับเปลี่ยนกลไกการพาณิชย์ของราชอาณาจักรสยามให้ตอบสนองกลไกเศรษฐกิจโลกได้อย่างเท่าทันทรงสามารถพลิกสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้อย่างชาญฉลาดพระราชกุศโลบายประการแรกเมื่อสยามต้องลดบทบาททางการค้าและรายได้ของกรมพระคลังสินค้าเพราะผลของสนธิสัญญาการค้ากับอังกฤษและอเมริกาทรงมาส่งเสริมให้กลุ่มขุนนางและพ่อค้าชาวจีนในสยามจัดเรือสินค้าออกไปค้าขายนับเป็นการทรงริเริ่มเปิดตลาดการค้าเสรีขึ้นเป็นครั้งแรกในขณะที่รายได้ของหลวงเพิ่มไปตามจำนวนสินค้าที่ส่งออกโดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเพิ่มฐานภาษีอากรใหม่ส่วนใหญ่เป็นภาษีสินค้าส่งออกดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีเกลือภาษียาสูบภาษีน้ำมันมะพร้าวภาษีน้ำมันยางเป็นต้นทุกปีมีเรือสินค้าสยามไปเทียบท่าเมืองมะละกาเมืองปีนังประมาณ 30-40 ลำเมืองสิงคโปร์ประมาณ 40-50 ลำสยามเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลทางการค้ามูลค่าการส่งออกประมาณ1ล้านรูปีขณะที่สินค้าขาเข้าประมาณ700,000รูปีจึงกล่าวได้ว่าทรงสร้างความแข็งแกร่งของภาคการค้าระหว่างประเทศหรือที่เรียกอย่างปัจจุบันว่าธุรกิจส่งออกให้เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจสยามนับแต่นั้นมาการพัฒนาการค้าแบบที่สองซึ่งเป็นกลไกเสริมธุรกิจส่งออกคือการสร้างสินค้าตัวใหม่และการสร้างมูลค่าให้สินค้าตัวอย่างเช่นการแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลทรายส่วนการสร้างสินค้าชนิดใหม่เช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันยางนาน้ำมันถั่วเป็นต้นการพัฒนาการค้าประการที่3อันแสดงถึงความเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในระบบการขนส่งสินค้าและการคมนาคมเรียกอย่างปัจจุบันว่าการกระจายสินค้าทรงสนับสนุนให้มีการต่อเรือกำปั่นแบบตะวันตกแทนเรือสำเภาจีนด้วยเหตุที่เรือกำปั่นใช้เครื่องจักรและรูปร่างเพรียวกว่าจึงเดินทางได้เร็วกว่ารวมถึงมีขนาดบรรทุกสินค้าได้มากกว่าเรือสำเภาความเฟื่องฟูด้านการค้าเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆขึ้นราชอาณาจักรสยามมีรายได้มั่งคั่งขึ้นเป็นทุนให้ทรงทำนุบำรุงอาณาราษฎรและบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการสร้างรากฐานการค้าของประเทศสืบมาในปีพุทธศักราช2551ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีต่อปวงชนชาวสยามและแผ่นดินสยามปวงชนจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการค้าไทย

พระราชมรดกด้านเศรษฐกิจการคลังต่อสยามประเทศข้อความตอนหนึ่งจากจดหมายเหตุในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบอกเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อพุทธศักราช2388ว่าเกิดภัยธรรมชาติในเขตนาแขวงกรุงเก่าการทำเกษตรกรรมเสียหายจึงโปรดให้งดเงินค่านาในปีนั้นพระพุทธเจ้าอยู่หัวหามีพระทัยปรารถนาอาลัยกับการเก็บเงินค่านาไม่ทรงพระเมตตากับราษฎรมากกว่าเงินที่จะได้มาเป็นของหลวงจึงทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมว่าในปีเถาะนี้ให้เรียกเงินจากราษฎรทำนาโคคู่แต่เฉพาะนาราษฎรลงมือเกี่ยวได้ผลเม็ดข้าวที่นาราษฎรต้นข้าวแห้งเสียไปไม่ได้เก็บเกี่ยวผลเม็ดข้าวนั้นให้ยกเงินค่านาพระราชทานแก่ราษฎรเจ้าของที่นาที่ต้นข้าวแห้งเสียไปความดังกล่าวแสดงถึงปัญหาความไม่แน่นอนของรายได้แผ่นดินจากการจัดเก็บอากรนาทรงปรับลดหย่อนไปตามเหตุการณ์

เหลือราษฎรเป็นหลักเช่นเดียวกับการจัดเก็บอากรสวนซึ่งคิดตามจำนวนของผลไม้และขนาดของต้นไม้การเกิดน้ำท่วมใหญ่ในรัชสมัยต้นไม้ล้มตายเป็นจำนวนมากพระราชทานพระเมตตาให้เสียอากรตามจำนวนต้นไม้ที่เหลืออยู่จึงกล่าวได้ว่าทรงต้องใช้พระปรีชาสามารถในการปรับปรุงวิธีการหารายได้มาเป็นเงินงบประมาณใช้จ่ายในแผ่นดินอย่างเป็นธรรมแก่อาณาราษฎรด้านภาษีปากเรือซึ่งหลวงเรียกเก็บตามอัตราเรือมีสินค้าเก็บภาษีวาละ 1,700 บาทเรือเปล่าเก็บวาละ 1,500 บาททรงโปรดให้เจ้าพนานเข้มงวดเนื่องจากมีเรือหลายลักษณะเข้ามาค้าขายเมื่อการค้าเฟื่องฟูมากขึ้นทรงตั้งอัตราภาษีขึ้นใหม่38อย่างดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีน้ำตาลอ้อยภาษีน้ำตาลหม้อภาษีน้ำมันภาษีกระทะภาษีเนื้อแห้งปลาแห้งภาษียาสูบภาษีไม้ไผ่ไม้รวกไม้สีสุกไม้ค้างพลูและภาษีไม้ต่อเรือเป็นต้นทรงจัดตั้งระบบให้เอกชนประมูลทำหน้าที่เก็บภาษีอากรแทนหลวงเรียกว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรทรงโปรดให้ควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรให้เกิดความสุจริตยุติธรรมไม่ให้ความเดือดร้อนเกิดแก่ราษฎรตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางระบบเศรษฐกิจการคลังด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบมัธยัสถ์ทรงพลิกแปลงการจัดหารายได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยทรงใช้หลักหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนของประชาชนทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในรัชสมัยของพระองค์มีเงินรายได้แผ่นดินทรงมีเงินใช้ปรับปรุงกองทัพเพื่อปกป้องพระราชอาณาจักรที่สำคัญที่สุดทรงสามารถเก็บเงินแผ่นดินส่วนหนึ่งไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญเม็กซิกันที่ไทยเรียกว่าเงินเหรียญนกต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์รสร.112เงินถุงแดงนี้ก็ได้ใช้เป็นเงินค่าปรับจากการสู้รบช่วยให้ราชอาณาจักรสยามผ่านพ้นวิกฤตดำรงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้พระปรีชาสามารถนี้ปวงชนชาวไทยจักเทิดทูนไว้

พระราชยานทัตเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่พื้นที่กุดีจีนฝั่งธนบุรีนี้ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวต่างชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับแต่มิชชันนารีชาวอเมริกันคนแรกเดวิดเอบิลได้เดินทางเข้ามาพำนักในสยามประเทศเมื่อพุทธศักราช2374จากนั้นได้มีมิชชันนารีชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวอเมริกันได้ทยอยเดินทางเข้ามาในสยามอย่างต่อเนื่องแม้มุ่งหวังเพียงด้านการเผยแผ่ศาสนาแต่ความรู้ตะวันตกที่ติดตัวมากับมิชชันนารีเหล่านี้ได้เป็นจุดเปลี่ยนในด้านการศึกษาและวิทยาการครั้ง

สำคัญของสยามประเทศเป็นการเปิดโลกทัศน์ชาวสยามในสมัยนั้นให้รับรู้วิทยาการด้านต่างๆเช่นการศึกษาภาษาอังกฤษการพิมพ์การอาวุธการต่อเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นเหตุการณ์เมื่อนายแพทย์ชาวอเมริกันนายแพทย์เดนิสบิชบรัดเลย์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหมอบรัดเลย์ซึ่งคนไทยสมัยนั้นเรียกกันว่าหมอปลัดเลย์ได้ทำการผ่าตัดพระภิกษุที่กระดูกแขนแตกจากการระเบิดของพลุไฟพะเนียงในงานฉลองวัดพระประยุรวงศาวาสเป็นการเริ่มต้นด้านการศัลยกรรมสยามเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นยังมีคนทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองเช่นอยุธยาปากน้ำมาเข้ารับการรักษาจากหมอบรัดเลย์ในรอบ2ปีจำนวนถึง 5,000 คนที่สำคัญน้ำพระราชหฤทัยทรงส่งเสริมการหลั่งไหลเข้ามาของวิทยาการตะวันตกเช่นทรงให้หมอบลัดเลทดลองปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษให้ข้าราชบริพารทรงพอพระราชหฤทัยมากได้พระราชทานรางวัลให้คณะหมอบลัดเลและทรงโปรดให้หมอหลวงได้ทดลองทำบ้างนอกจากนั้นเมื่อคราวอหิวาตกโรคระบาดทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์ชาวอเมริกันแซมมัวเฮาส์ช่วยโดยการใช้การแพทย์และการสาธารณสุขแผนใหม่มีการใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเช่นใช้แอลกอฮอล์ผสมการบูนป้องกันการระบาดได้ผลดียิ่งกว่านั้นหมอบรัดเลย์ได้ตั้งโรงพิมพ์ภาษาไทยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ใบประกาศห้ามสูบฟินจำนวนกว่าหมื่นฉบับเผยแพร่แก่ประชาชนในปีพุทธศักราช2382ช่วงเวลาการเข้ามาของมิชชันนารีตะวันตกเป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจตะวันตกกำลังขยายอิทธิพลทางการเมืองและการค้าเข้ามาสู่เอเชียตนออกเฉียงใต้ด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์ส่งเสริมวิทยาการนี้เองที่มีส่วนเปิดทางให้ชาวสยามหัวก้าวหน้าหลายกลุ่มให้ความสนใจขนขวายหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาการตะวันตกดังเช่นกลุ่มพระราชวงศ์คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวงศาสนิทหรือกลุ่มขุนนางจมื่นวัยวรนาถช่วงบุญนาคซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในสมัยรัชกาลที่5และหม่อมราโชไทยพระราชวงศ์ขุนนางและชาวสยามที่เรียนรู้ความรู้ตะวันตกในสมัยนั้นได้กลายเป็นกำลังสำคัญให้ราชอาณาจักรสยามปรับเปลี่ยนเป็นสยามใหม่ในรัชกาลต่อมาการเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่ได้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพอัญชันฉลาดของพระบาทสมเด็จพระเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์และขุนนางในสมัยนั้น

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนเด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้คือ
1: เรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
1: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: เพราะถ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
1: ้รับแก้น้ำล่ะ
0: อันนี้นี่อันนี้หนูดูดีอันนี้มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้น้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยไหมคุณพ่อเนี่ยของพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้มนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาถ้วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมคะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะคะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือจริงแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้างมีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
1: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
0: นี่ไหนนะพ่อบุ
2: ๊กดูตรงนั้นดำดำ
1: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
0: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
2: ่อร่อยอร่อยคนจะแกะต่อย
0: เอามากี่ข้อกี่ข้อ
2: โอเค
0: เอาเดี๋ยว
2: ว
0: ้
2: าว
0: ขี่คอ
1: หวานไหมเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: เอาสีดำดำมาด้วยสีดำดำมันจะหวานสีแดงเปรี้ยว
0: ได้ยัง
2: ได้แล
1: ้
2: ว
1: พ่อลูกคู่นี
0: ้ได้ยังได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลวกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
1: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันตอนนี้เขาชื่อคุณปึกนะคะ
0: คุณปึกใจดีใช่ไหม
1: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
0: ไปหาคุณปึกกันไหม
1: ไ
0: ปหาคุณปึกกันไหม

0: เราจะมาเก็บข้าวไง
1: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
0: จะได้หาคุณฝึก
2: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้อัน
1: ที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: เป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
2: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
0: อยู่ข้างในเลย
2: อยู่ตรงไหนอ่ะหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะหนูทำอันนึงอ่ะหนูอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาสินั่นมัน

0: เนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำแต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
2: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาทั้งเนื้อทั้งหนังนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูพี่ปึก
1: ใช่ครับอย่าง
2: น
1: ี้
2: นั่นมันมือปึก ปึกนั่นมันมือไม่ใช่อาหาร เอาไหมเอาไหมเอาไหม
1: ตลอด
3: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุดต
1: ลอดเอาไหมล่ะ
2: ขี่ไหม
1: ลองไหม
2: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
1: ่เอาไหมคะ
2: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
3: กลัววัว
2: โอเค
1: ไม่ต้องกลัวอะไรพี่ปึกมา
2: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไงอันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
1: ให้ง่ายค่ะให้ง่ายเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
2: ใบเตยลูก
1: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาล่ะเราจะปั่นแล้วนะ
2: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูเร็วหนูจะอุดหูทำไม
1: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่นี่ก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะนี่เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
2: เดี๋ยวเราจะ
1: ต้มนะ
2: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
1: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
2: มีประโยชน์มาก
1: เมื่อก่อนนี้ก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็กๆ
2: เราคนอยู่สักพักหนึ่งนะครับ เด็กเนาะสมาธิสั้น อยู่ทุกคนจะ
1: เราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกก่อนเร็วคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไปขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานั้นมันมีกาบ้าอ่ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้าน่ะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ต้องเอาพวกไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยพอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไงอ่ะ
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยอ้าวพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่เขาไม่กินเขากินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินนะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
0: ผมเป็นลูกเทปจริงเลย
1: อาจารย์ครับว่าที่เราพาน้องๆมาเนี่ยในมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
0: คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบุ๊กก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอน

0: เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
1: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
0: ถูกต้องเลย
1: อ๋อนี่คือเทคนิคเนาะ
0: เราไปดูไข่ไหมไปดูไข่ไหมไปดูไข่
1: พัตตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างไหมครับ
2: ไม่เลย
1: สุดยอดสุดยอดเลย
2: ข้างมองแต่ไก่
0: งั้นไปดูไข่ไก่กัน
1: เอาไข่ไก่กันไหมอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปไหม
0: ใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธ
1: ุ์
0: ที่ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ย
1: เราจะเก็บไข่ยังไง
0: ก
1: ็พระจ้าลองเปิดดูดีกว่า
0: ในตรงนี้ดูไหมว่ามันมีอะไร
1: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอาส
1: ิเอาหนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ต้องกล
1: ั
2: ว
1: ไม่ต้องกลัวนี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
0: เก็บละเก็บสิ
2: เอาเลย
1: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะเฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
0: มากันใหญ่เลย
3: มาแล้ว
0: พาต้าถือดีๆ
1: พาต้าถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
0: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
1: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ลูกเจี๊ยบ
1: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พาต้าชอบกินมากด้วยอันนี้
2: ไข่ลูกกระทะ
1: โอ้ยเก่งเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
0: โอ้
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
1: ้เอามาเอานั่งนับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
2: อัน1 2 3 4
1: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
0: ไป
2: 10
1: 10เก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปกันเลย
4: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
5: โอเคครับโอเค today we gonna make chicken soup with quail egg โอเคซุปไก่ไข่นกกระทา we gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrot
5: you love carrot how much carrot 100 carrot that's a lot of them onion
2: yes.
5: หอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่น่าจะแสบตา
5: อ๋ออ้าวไม่แสบตาโอเค we're not gonna hurt your eyes okay then we're gonna put celery all right now we're gonna put the eggs okay ตีเลยตีเลย faster faster faster faster gonna put some chickens in there พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนึงใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วQuail egg, ไข่นกกระทา
2: I think it's something inside.
5: Yeah, it's tapioca powder. Gonna make the soup thick.
2: Really yummy.
5: Yummy. เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิโอ้เดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
1: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผม
3: หนูทำเลยเหรอ
6: โอ้โอ้ร้อน
5: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
3: กลัวพ่อร้อน
2: พ่อพับอ้าปากหน่อย
3: ไม่ต้องเปล่าได้ปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับดิเชอร
5: ์
2: แม่เต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
3: ให้11เลยลูกแม่ที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมันมาจากอะไรฮะ
5: มาจากซี่โครงไก่ครับ
3: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
5: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากซี่โครงไก่ก่อน
2: และตัวอร่อยมากเลย
3: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
5: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
3: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กบ้างครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
5: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดบควันของ
3: ทางอเมริกันถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
5: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
5: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
3: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
5: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
3: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
5: ส่วนมากก็จะเป็นแค่
3: พริกไทย
5: แล้วก็เพปริก้า
3: แล้วก็เกลือ
5: แล้วก็ผงกระเทียม
3: มีซีอิ๊วขาว
5: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
3: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
5: ไม่มี
3: เลย
5: ต้องไปร้านอาหารจีน
3: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
5: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
3: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี่
5: 42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
3: ต่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
5: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่กระใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต่ออ
3: ๋อนี่ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี่คนอยู่10กว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
5: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียว
3: อ
5: ันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
3: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
5: ่นี่บางคนก็เขาบอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
3: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทม.จริงเหรอ
5: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
3: เราไม่เจอแถวนี้นะ
5: เราไม่ได้ยินกันผมผ่านมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้แหละก็เทปก
3: ็ผมช่วยทานมาเลย
5: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี่ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาอีกหน่อยนึง
3: ซาลซ่าได้แล้วโบเบตพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
5: น้ำมันมะกอกคร
3: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งอ่ะเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางข้างบน
5: ใช่ครับ
3: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
5: ใช่ครับ
3: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
5: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
3: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
5: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
3: ก็คือไม้
5: ครับ
3: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันลำไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไร
5: ต้องลองไม้ลำไยจะลองบ้างมีต้นลำไยอยู่ต้นหนึ่ง
3: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
5: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
3: ทำเหมือนกับมันมีไอระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไป ต้องอบไว้กี่นาทีครับ
5: ราวๆชั่วโมงนิด
3: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
5: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
3: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอรี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอรี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
5: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
3: กลิ่นไม้เชอรี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้ว

0: ระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
1: เราคิดว่าเราจะไปทำทำแป้งโทเทียนี้เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญ่า
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
1: นี่ก็หมุนๆไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับแล้วก
0: ็คือ
1: ว
0: ่
1: าให
0: ้
1: โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: เดี๋ยวว่าอยู่นี่ขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
1: ร้อนนะครับเดี๋ยวจะ
0: เป็นมันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
1: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
1: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานานมันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
1: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
1: ใช่
0: กันที่เด็ดจริงๆคือหนัง
1: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาวซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเฮ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่ตอนชิมเลยนะอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับ ถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาด

0: ที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พัตตากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
1: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
2: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
3: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์ได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
2: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชาคูไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
3: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยเป็นเหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
3: อ๋อค่ะ
0: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
3: ใช่
0: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกระดูกเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
3: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
3: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี้

0: เรียนหนังสือไม่จบครับอาจารย์ผมเรียนม.6แล้วก็มีปัญหาที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็เชิญออกเป็นวัยรุ่นทั่วไปงานการไม่ได้ทำชีวิตก็ว่างเปล่ามากเลยปี2531ผมเป็นอาสาสมัครโครงการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนของกลุ่มมะขามป้อมพอมันได้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ออกชนบทเขาเจอช็อกอ่ะเขาก็พาเราไปคุยกับผู้นำชุมชนในสลัมอะไรเงี้ยไปนอนที่ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเงี้ยโลกทัศน์เปลี่ยนอ่ะคนกระจกเงาไม่เก่งแต่ว่าความสัมพันธ์ภายในแข็งมากนะเรามีความหลากหลายใช้หลักการเรื่องการพัฒนาตัวเองทีละเล็กน้อยตลอดเวลาคือปัญหาเนี่ยนะถ้ามันเดินทางมาถึงยุคเราได้เนี่ยแสดงว่ามันมีศักยภาพของปัญหาระดับนึงเราใช้วิธีการเดิมเนี่ยไปจอบโจทย์ปัญหานั้นไม่ได้ดังนั้นมันมีความจำเป็นจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมถ้าคนอื่นทำไม่สำเร็จด้วยวิธีการนี้เราทำวิธีการเดียวกันเราจะสำเร็จได้ยังไงผมเรียกว่าหลอมร้อนหลอมเย็นนะการไปทำงานหน้างานไปเผชิญหน้ากับสัจจะหรือความจริงมันทำให้ร้อนหวั่นไหวเกิดคำถามแต่ว่าสักพักนึงคุณต้องไปหลอมเย็นผ่านไปแล้วมานั่งคุยกันอะไรไอ้สิ่งที่เรามองเห็นเราไปเจอมารู้สึกถึงนั้นตอนนี้ตอนนิ่งแล้วนะมันนั่งดูการทำกระบวนการถอดบทเรียนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสรุปหรือเชฟความคิดเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะว่าความจริงนั้นจะทำงานโดยตัวมันเองแต่ว่าต้องมีกระบวนการสรุปนั่งคุยกันคือการเรียกการตามตกผลึกทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการออกแบบการที่มันมีกิจกรรมอะไรเงี้ยต่อมมันทำงานเหมือนกันหมายความว่ามันข้างในมันทำงานพอต่อมจิตอาสามันทำงานปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพอมันถูกเขย่าพอมันเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ไม่เป็นสุขละอยากจะไปทำอะไรสักอย่างเปลี่ยนแต่ว่าถ้าใครออกแบบเครื่องมือพวกนี้ได้ช่องทางเป้าหมายวิธีการเดินทางกระบวนการทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปมีส่วนร่วมได้แล้วรู้ว่าเงื่อนไขที่เขามีอยู่สามารถเข้าไปประกอบไอ้กิจกรรมงานอาสาสมัครได้มันจะไหลเลยไหลแบบมหาศาลงานอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นรีแอคชั่นมันจะต้องถูกกระทำจากปัญหาผ่านสื่อการรับรู้กระแทกไปจนถึงไอ้ต่อมข้างในปุ๊บมันทำงาน
1: วิสัยทัศน์ของมูลทีอะค่ะก็คือสร้างคนสร้างนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงการที่เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครเนี่ยก็คือเป็นการสร้างคนไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่คนในที่นี้ก็คือคนในสังคมเราก็อยากจะสร้างคนในสังคมเนี่ยให้มาเรียนรู้กับงานของมูลนิธิพอเขาผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะทำต่อหรือไม่ทำต่อกับมูลนิธิกระจกเงาก็ได้แต่เราหวังว่าเราจะปลูกฝังคิดอะไรบางอย่างให้กับเขาแล้วเขาไปต่อยอดของเขาเอง
0: เรื่องกิจกรรมเรื่องคุณค่าอะไรเงี้ยมันเป็นอาหารทิพย์เราต้องการที่จะมีส่วนร่วมหรือทำอะไรแบบนั้นอยู่ทุกคนมีสิ่งนั้นอยู่

0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองรัฐบาลบังเอิญว่าอยู่ใน บอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆ งานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญ

นอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แมนมารีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระมารีอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทานอินทนนท์ก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าหรืออะไรทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นอย่างนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบมาณมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านหลังจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมประมาณอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั่นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ด้วยรับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชดำริออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยและก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นบ่อจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกัน

น้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐถะไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถจะเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มันได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี้ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนริเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี้ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงข้ามมาอีกวันนึงตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพ

แต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

านให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองควรจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เอิ่นเกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุ

ัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหมอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอด

0: ลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต
1: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนับจากนี้ไปเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศสยามแล้วครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับราษฎรชาวสยามทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตรพระนครของพระองค์กันอย่างใจจดใจจ่อข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็จัดเตรียมงานวันรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทีเดียวครับ

0: คืนวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2450เรือพม่าได้จอดที่ท่าเทียบเรือหน้าบริษัทขุดคลองสุเอตเมืองพอร์ตซาอิดประเทศอียิปต์จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าไปยังเรือซักเซนจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือซักเซนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือเมืองพอร์ตซาอิดผ่านคลองสุเอตเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งถึงเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนช่วงสายของวันที่2พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำกรุงโคลัมโบซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2420ตัวอาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาลีจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ
1: มิวเซียมนี้เป็นตึกทำงดงามดีที่เป็นสำคัญนั้นคือพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลาแกรไนต์ดูเหมือนจะมีแต่สองอย่างคือพระพักตร์เป็นรูปไข่

ไม่มีรัศมีนั่นเป็นอย่างเก่าที่หน้าตาแตกหักมีรัศมีบานบนเป็นอย่างใหม่มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งยืนเอี้ยวแต่เอี้ยวไม่งามสูงสักคืบเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นเทวรูปอิศวรนารายณ์ทุรคากาลีตลอดจนกระทั่งถึงนนทรีแต่จะหาโตสักรูปเดียวก็ไม่ได้

มันหมดดีสิแล้วแต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากำลังที่เดินขึ้นสู่ความเจริญมันกำลังเดินกระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยากนี่เป็นส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป

0: หลังจากนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งเดินทางเข้าใกล้เมืองปีหนังมากยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงบันทึกข้อความสุดท้ายในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เวลาเมื่อกำลังเขียนอยู่นี้ชายอุรุพงศ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้วใจเต้นปึกๆเหลือที่จะเขียนต่อไปอีกได้เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ในตาเสียแล้วหนังสือนี้ก็หมดอายุจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องขอจบในเวลานี้ใจเต้นที่จะได้พบกันอยู่นี้หนังสือนี้จากพ่อผู้มีความรักอย่างยิ่ง

และแล้ววันพุธที่6พฤศจิกายนเรือซักเซนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองปีหนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือซักเซนสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางออกจากท่าราชวรดิษฐ์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเพื่อมารอรับเสด็จที่เมืองนี้และในรุ่งเช้าของวันที่7พฤศจิกายนเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางจากเกาะปีหนังเข้าสู่พระนคร

จากเกาะปีนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรเชียงตราดและจันทบุรีก่อนเข้าพระนครเนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้สยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ10 ปีหลังวิกฤตการณ์ร.ศ. 112

ในพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้เขายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปี2446สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2448แต่กลับเขายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนและเมื่อสยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสจึงยินยอมคืนเมืองตราดให้โดยสัญญานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่21มิถุนายนระหว่างประทับในกรุงปารีส

และการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมของปีเดียวกันระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในยุโรปพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ต้องตกอยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน

0: ในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่า
1: เพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อนแลทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก
0: ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชศาสตราสำหรับเมืองไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเวลา10โมงของวันที่14พฤศจิกายนพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จประพาสเกาะช้างเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในวันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือกันเชียงเล็กจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินยังจวนผู้ว่าราชการเมืองจันทบุรีที่ซึ่งราษฎรได้จัดพิธีรับเสด็จและมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวพระองค์มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจันทบุรีว่า
1: เมืองจันทบุรีนี้แต่เดิมมาย่อมเป็นที่เราไปมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นนิดได้รู้สึกว่าเป็นเมืองซึ่งอาจจะบำบัดโรคและให้ความสำราญใจสำราญกายถึงว่าเราต้องห่างเหินไปไม่ได้มาเยี่ยมเมืองนี้ถึง 14-15 ปีด้วยความจำเป็นแต่ไม่ได้ละเลยความผูกพันในใจที่จะบำรุงเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีใจระลึกถึงประชาชนทั้งหลายอันเป็นที่รักที่คุ้นเคยกันและได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของเจ้าทั้งหลายอยู่เป็นนิดเราขอเตือนเจ้าทั้งหลายให้ตั้งหน้าทำมาหากินและประพฤติตนให้สมควรกับความชอบธรรมซึ่งควรประพฤติและขอให้มีความไว้วางในตัวเราว่าจะเป็นผู้ชื่นชมยินดีในเวลาที่เจ้ามีความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งและจะเป็นผู้เดือดร้อนกระวนกระวายในเวลาที่เจ้าทั้งหลายต้องภัยได้ทุกโดยใช่เหตุ
0: เมื่อมีพระราชดำรัสแล้วราษฎรทั้งหลายต่างเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หลังจากการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีและเมืองตราดอย่างเป็นการส่วนพระองค์แล้วนะครับในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครครับซึ่งในพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้นะครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมใจกันจัดพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขามาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าในการจัดพระราชพิธีรับเสด็จนั้นจะจัดอย่างไรก็ตามแต่ครับแต่หากว่าสามารถจัดให้แล้วเสร็จไปได้ภายในวันเดียวนั้นจะเป็นที่ทรงพอพระราชหฤทัยมากกว่าอย่างอื่นครับเนื่องจากมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปและไม่ต้องการให้คนทั้งหลายต้องมาเสียเวลาในการจัดเตรียมพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์ครับ

ตลอด7เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นช่วงเวลาที่ชาวสยามทุกคนต่างตั้งตาคอยเพื่อให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ทุกฝ่ายต่างเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชประสงค์คือเป็นไปอย่างกระชับและประหยัดครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการรับเสด็จที่เมืองจันทบุรีและตราดแล้วการรับเสด็จของฝ่ายพระนครจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจนถึงพระราชวังดุสิตในการเตรียมการรับเสด็จครั้งนี้นอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จที่ประสบนิกรต่างร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรสวยงามแล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพยังได้เรียกประชุมช่างภาพผู้มีความสามารถทั้งหมด52ท่านประจำตามจุดต่างๆ65จุดตั้งแต่เมืองตราดจนถึงพระราชวังดุสิตเพื่อบันทึกภาพพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้และเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาในเวลาต่อมา

นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นราษฎรต่างเตรียมเรือหลายร้อยลำประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นผ่านเรือทั้งหมดต่างเปิดแตรและเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับแล่นเรือตามขบวนเสด็จขึ้นไปจนเต็มลำน้ำเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งลำน้ำเจ้าพระยา

0: และเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาสองฝั่งลำน้ำก็จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทุกหนแห่งทุกบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆล้วนตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม
1: เมื่อเสด็จดำเนินนิวัตรพระนครก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอยากแสดงความยินดีปรีดาปราโมทย์ที่เสด็จดำเนินกลับมาด้วยความปลอดภัยมาเป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองและนอกจากนั้นแล้วก็ส่งประสบความสำเร็จงดงามในทุกๆเรื่องในวัตถุประสงค์การเสด็จดำเนินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพระองค์ก็มีพระอนามัยที่ทรงสดชื่นแล้วก็ทรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกิจการบ้านเมืองที่ทรงไปเจรจาทรงไปดูกิจการความสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จในทุกทิศทางก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนคนไทยในครั้งกันนั้นอยากจะแสดงความยินดีอยากแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นหรือที่รับเสด็จนะครับการรับเสด็จนั้นก็กระทำกันเป็นเรื่องมโหฬารแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อน
0: จากนั้นเรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เดินทางมาถึงท่าราชวรดิษฐ์โดยซุ้มรับเสด็จของทหารเรือซุ้มนี้คือซุ้มแรกในพระนครที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน

และนี่คือภาพในเวลา10นาฬิกา48นาทีของวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีเข้าจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังในขณะเดียวกันมีขบวนรถม้าพระที่นั่งเตรียมนำเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชวังดุสิตจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรส่วนภาพนี้คือภาพขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชยานพุทธตาลทองขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยืนรับการถวายความเคารพที่ทางขึ้นพระที่นั่งจักรีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังหมู่มหามนเทียนทรงบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านประตูระเบียงด้านทิศตะวันตกผ่านซุ้มรับเสด็จที่ตกแต่งโดยกระทรวงวังเ

จากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังดุสิตซึ่งเส้นทางระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดซุ้มรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่เห็นอยู่นี้คือภาพซุ้มรับเสด็จของกรมยุทธนาธิการบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าศาลยุติธรรมซึ่งในภาพจะเห็นราษฎรจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นส่วนภาพนี้คือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาถัดมาจะเป็นปารัมของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดสร้างเป็นที่เฝ้ารับเสด็จของชาวตะวันตกหลังจากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ผ่านซุ้มของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่แยกถนนตะนาวโดยซุ้มดังกล่าวมีความสูงถึง25เมตรกว้างประมาณ19เมตรจัดเป็นซุ้มที่สูงและกว้างกว่าซุ้มอื่นๆ

นอกจากนั้นซุ้มของกระทรวงนครบาลซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากซุ้มอื่นๆคือเป็นซุ้มประตูจีนที่มีหลังคา3ชั้นลดหลั่นกันลงมาและที่ซุ้มนี้มีปารัมของพ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนซึ่งมาเฝ้ารับเสด็จอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีซุ้มรับเสด็จของกระทรวงธรรมการซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกซุ้มรับเสด็จหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกซุ้มรับเสด็จของกระทรวงเกษตราธิการบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์และซุ้มรับเสด็จของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบริเวณแยกถนนพิษณุโลกโดยซุ้มรับเสด็จซุ้มสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระราชวังดุสิตคือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงโยธาธิการซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันเป็นการสร้างรูปพระพฤหัสบดีทรงกวางเพื่อเป็นแบบในการสร้างฐานของพระบรมรูปทรงม้าในลำดับต่อไป

ครั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านซุ้มดังกล่าวภายในพระราชวังดุสิตมีเหล่าทหารม้ามณฑลกรุงเทพราชบุรีและนครราชสีมาตั้งแถวเรียงรายเพื่อรับเสด็จซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นเพียงแถวทหารราบ

0: จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางเข้าสู่พระราชวังดุสิตเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีรับเสด็จในช่วงกลางวันนอกจากนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังดุสิตแล้วกรมทหารบกได้ยิงปืนใหญ่ให้สัญญาแก่เจ้าพนักงานที่อยู่ตามจุดต่างๆตั้งแต่ท้องสนามหลวงเรื่อยมาจนถึงถนนราชดำเนินนอกเพื่อแจกเหรียญเสมาที่ระลึกให้แก่เด็กในพระนครที่มารับเสด็จในวันนั้นโดยเหรียญเสมาที่ระลึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นี้เป็นเหรียญที่ทรงสั่งทำขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมี4ประเภทคือเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อเงินเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองแดงและเหรียญเสมาที่ระลึกฉลุการรับเสด็จนิวัตรพระนครที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมืองตราดจันทบุรีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังจนถึงพระราชวังดุสิตจึงเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่คนรุ่นหลังเสมอมา
1: นอกเหนือจากพระราชพิธีรับเสด็จที่ได้จัดขึ้นถวายในช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับก็ยังมีการจัดการแสดงการจุดพลุซึ่งจัดถวายโดยชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวพระนครกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นต้องมีการจัดการจราจรและออกบัตรชมให้กับผู้ที่สนใจรอชมเป็นรอบๆไปซึ่งนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครนะครับอันสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวสยามที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
1: น
0: ั
1: ่นแค่อัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค่ะ
0: กำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
2: ครับ
0: เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
1: กล้องถ่ายรูป
0: กระพายกล้องถ่ายรูปทำไม
2: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เป็นการช่วยความจำรับฉากบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจําได้บ้างเราจําไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหม
2: คร
0: ับ ทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าให้จํานี่จําได้ไหมเนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยเตือนความจําทีนี้ถ้าจะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบนะแล้วก็สมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโคโรเน็ตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์หรอกให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นทรงพระยาวเนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วก็ถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ยหนึ่งแผนที่นะสะพายกล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
1: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำอะครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้ใช่ไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ป่ะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
1: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี่ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาพระองค์ท่านทรงทำได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ำไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นตรงนี้ก็เตือนความจำจะมีเกร็ดนิดนึงคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนมือเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อ

0: บินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอท่านขอพระราชทานหุ่นเรือ2ลำเนี่ยเรือ1ลำกับเรือบิน1ลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำแล้วพระองค์ท่านรับสั่งบอกนั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นอ่ะเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก 20,000 บาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกซื้อใหม่ล่ะไปซื้อ second hand เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะหนึ่งจะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็ second hand ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน์
1: ค่ะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะม
0: ีอ
1: ะไรบ้าง
0: โอ้ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี้เราต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยเนี่ยที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
2: ไปครับ
0: โอเคสนุกแล้วสิ
2: ครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: วันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อไอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ
5: ครับ
2: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูรู้ยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
6: ขาวดำ
5: ขาวดำ
2: ขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงเทศกาลเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระชำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเล่าเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยครับถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาทุกๆพระองค์นะครับมาคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
7: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนอะคร
2: ับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูๆจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อไปเนี่ยนะครับก็คือภาพ ภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อทรงนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับภาพอะไรเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับเราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
3: ์
2: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
3: รู้จักค่ะ
4: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถหาดูได้ยาก
2: ค่ะจริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพนึงที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้
4: อ๋อภาพมือ
2: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
4: ภาพที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตในอีกแบบนึงค่ะ
8: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
9: คุณอาครับแล้วมีภาพไหนที่หายากๆอีกไหมครับ
2: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทำเป็ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
9: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
2: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานนะครับ
0: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจอีกเยอะแยะเลยเราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขส่งเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวนะครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
3: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

ย่างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะส่งถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

0: ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิ่งสาราสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชวังรุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที
0: ่
2: เคยจ
0: ั
2: ดมาหน่อยได
0: ้
2: ไหมคร
0: ับ ได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายผีพระหัตของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีพระหัตในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่ครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากมายแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพสุดพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลในครั้งนี้
3: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดนิทรรศการทุกรูปเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอขอบคุณคุณอานะคะที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
5: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
2: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพเนี่ยครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นค ความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยครับเราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกัน
1: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่องขึ้นสวยๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่เหรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาร์ซิสซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอโคเอโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาร์ซิสซัสตลอดเวลาแต่นาร์ซิสซัสกับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัตก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัตเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
2: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังครับแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
2: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงแล้วบุคลิกภาพ
2: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยไอ้คนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าไอ้ความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัย

0: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพและถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรอยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
1: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
0: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือนาร์ซิสซิสติกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
1: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
0: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งนี้ไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
1: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบน
0: ี้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
0: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
1: ่
0: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดี
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเก่งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองเนี้ยยังติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะ เนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงนี้อย่างมากเลยนะครับมันทำให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคำภาษาไทยคำว่าหลงตัวเองนี่มันทำให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้น

0: มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
1: เป็นลักษณะหลัก
0: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
1: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
0: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
1: ็
0: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
1: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
0: เพราะอะไรอะคะทําไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
1: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านนึงอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเค้าเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
0: รับไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับ
0: เค้าเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้มั้ยคะว่าเค้าก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล
1: ้
0: ที่จะเห็นจุดอ่อนของเค้าหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟคแล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขา
1: ครับ
0: ก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
0: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
1: ก็น่าจะไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
0: คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
1: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทําให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
0: ั
1: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงงง่ายใจร้อนอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลในช่วงเด็กช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้เขาเองเนี่ย

0: รื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงมาคือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลให้ใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่1นะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างงี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
1: ะ
0: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: ค่ะการที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคของตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะค่ะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะค่ะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นและก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วๆไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือรับการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเร
1: ื่
0: องของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริง
1: ๆเ
0: พราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอทีสิถ้าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย่อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยปะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับ สบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้อะค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นเนี่ยน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้
0: ร
1: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
0: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ย คนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมเราเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
1: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสท.ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: Ya no, compadre. Sí, ya.
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ยออมัดก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อมันทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยก็ทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แฉแล้วอันตุ้มทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่

0: แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: เสียเลยหนึ่งเนี่ยเก่ง
2: หนึ่งสองสาม
3: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
4: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดครับเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

าขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: คะราคา
1: ตัว A 18บาทค่ะ
0: แล้ว B อ่ะ
1: B 12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว C
1: 17บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเนาะเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยเนี่ยกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A

0: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
1: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
0: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
2: พอมันตายแล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
0: กากน้ำตาล10ลิตร
2: เนี่ยติดแล้ว
0: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซัดเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่
3: ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตัวผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตัวผู้กับตัวเบียร์มาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี 10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูก

0: เดี๋ยวผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนนะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็100ต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
1: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

และทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่างานในช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9น่าสนใจอย่างไรทำไมเราจึงต้องมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานี้ของพระองค์ท่านซึ่งความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นว่าท่านทำสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรนะคะและการเริ่มต้นการทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพระองค์ท่านทรงจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างถ้าจะให้เทียบเคียงให้เห็นภาพนะคะตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นคงเหมือนผู้บริหารองค์กรสักองค์กรนึงที่ใหญ่มากๆดังนั้นการศึกษางานในช่วงแรกของพระองค์ท่านจึงเป็นเหมือนการมาเรียนรู้วิธีการเริ่มทำงานซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

าจะให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9อย่างถ่องแท้นะคะก็คงต้องพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2489ถึง2512ค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่8สิ่งที่ท่านทำสิ่งแรกคือการกลับไปทรงศึกษาต่อนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาปกครองประเทศได้ซึ่งในช่วงที่เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าในขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่รอส่งเสด็จกลับไปศึกษาต่ออยู่ๆก็มีเสียงจากประชาชนคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวนี้มาบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์นั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินสิ่งที่ประชาชนร้องออกมานั้นพระองค์ท่านเองก็ทรงอยากจะร้องตอบกลับไปถึงประชาชนเช่นกันว่าเมื่อประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์จะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรซึ่งคำที่ราษฎรผู้นั้นกราบบังคมทูลและสิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจจะตอบกลับมาจึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะ

จากพระชันษาประมาณ 18,000 ษาถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาส่วนมากก็คงอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยแห่งความสนุกร่าเริงแบบวัยรุ่นค่ะมีความเป็นอิสระแต่กับในหลวงรัชกาลที่9แทนที่จะทรงมีอิสระที่จะเลือกศึกษาในวิชาที่ต้องพระราชประสงค์แต่เพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้วิถีการศึกษาของพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่โปรดปรานกับต้องมาทรงศึกษาตามแนวทางที่จำเป็นของหน้าที่ซึ่งก็ทำให้พระองค์ท่านต้องทรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และเรียนเรื่องทางสังคมเช่นการเมืองการปกครองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะและตลอด3ปีที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายค่ะทั้งเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระเนตรขวาไปแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้พระองค์ท่านรู้ว่าผู้หญิงที่ท่านทรงรักนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรโดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าเมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรกนั้นทรงระลึกถึงบุคคลเพียง2คนคือสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้นนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระเชษฐภคินีแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ร่วมเฝ้าพระอาการอยู่ด้วยค่ะจึงเป็นผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทรงมั่นกันในเวลาต่อมาค่ะ

ซึ่งในระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาต่ออยู่นั้นพระองค์ท่านก็ยังคงระลึกถึงคนไทยอยู่เสมอนะคะนายจะเห็นได้จากข้อความในพรปีใหม่เมื่อปีพ.ศ.2493ค่ะที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานมาสู่ชาวไทยในขณะนั้นเองนะคะ

0: อทรงเรียนจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านจึงกลับมาทำพิธีพระบรมราชาภิเษกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้กับชาวไทยไว้ค่ะ
1: วันที่5พฤษภาคม2500

และสมเด็จพระวรรณรัตน์ขึ้นประทับและนั่งอาสนะทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการพระศรีรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชถวายศีลทรงศีลแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระสุราลัยพิมานเพื่อทรงเสวยสัพพัฒน์

หลังจากบรมราชาภิเษกนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองค่ะที่งานในช่วงแรกของพระองค์ท่านได้ต้นขึ้นจริงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากข้อมูลทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมักจะบอกว่างานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณสุขค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านทำหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะเพราะถ้าเรามองย้อนไปในบริบทในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้วอำนาจทางการเมืองยังไม่นิ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงทำได้ในช่วงแรกจึงค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ในวังและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยพระองค์ท่านไม่มากเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อช่วงหลังๆนะคะคือช่วงปี2530ขึ้นไปค่ะงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจากปีพ.ศ. 2489ถึง2497ก็จะพบว่าพระองค์ท่านทรงเห็นว่างานด้านสาธารณสุขนั้นสำคัญและจำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เริ่มงานพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วยโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างมากคือแง่มุมของการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะคะการที่เราจะเข้ามาบริหารงานสักองค์กรหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้จักคนในองค์กรก่อนและต้องทำให้คนในองค์กรรู้จักเราค่ะดังนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลือกทำในตอนนั้นนะคะคือการจัดรายการวิทยุอส.อักษรย่ออส.มาจากคำว่าอัมพรสถานค่ะต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500นะคะจึงย้ายไปอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะในระยะแรกนะคะพระองค์ท่านทรงปรับเครื่องส่งวิทยุด้วยพระองค์เองทรงจัดรายการทรงเปิดแผ่นเสียงทรงบันทึกรายการดนตรีของนักเรียนวงดนตรีไทยวงดนตรีข้าราชบริพารและมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อผู้เล่นผู้ฟังได้ผ่อนคลายในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์หรือกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายค่ะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดข่าวพระราชกรณียกิจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคได้ยินพระสุรเสียงเมื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะสื่อวิทยุถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปค่ะนั่นจึงทำให้ประชาชนได้ทำความรู้จักพระองค์ท่านไปด้วยค่ะซึ่งการเริ่มจัดวิทยุนั้นได้ทำให้พระองค์ท่านเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยและต่อยอดการทำงานด้วยการลบข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะพระองค์ท่านทรงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิทยุในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเปิดสายโทรศัพท์ให้โทรเข้ามาขอเพลงได้ค่ะ

ึ่งการที่ทรงจัดรายการดนตรีนั้นก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายสบายใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยุคนึงนะคะทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจได้อีกทางค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือการที่พระองค์ท่านทรงใช้วิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปด้วยค่ะโดยการแจ้งข่าวสารและการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ขาดแคลนเช่นในปีพ.ศ. 2495นะคะโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดก็มีการระดมทุนความช่วยเหลือผ่านสถานีทำให้เกิดทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นในที่สุดค่ะเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานในด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทรงงานที่หลากหลายค่ะและหลายเรื่องก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคนไทยมากมายทั้งการเริ่มตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่เจ๊ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์คุณหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะเราได้

0: หุ่นยนต์ในโทรทัศน์บ้างตามร้านขายของเล่นเด็กบ้างหุ่นยนต์บางอย่างมีรูปร่างหน้าตาประหลาดเหาะเหินเดินอากาศได้มีสีสันแปลกๆมีกำลังมหาศาลสารพัดแต่ถ้าจะพูดถึงหุ่นยนต์เมื่อ50ปีก่อนนี้ก็คงมีแต่คนยิ้มๆเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เท่าคนด้วยแล้วยิ่งคล้ายกับความฝันมากกว่าค่ะแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงทำความฝันให้เป็นความจริงแล้วเมื่อ50ปีก่อนค่ะเมื่อพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวน 20,000 บาทให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพค่ะสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาด้านสุขภาพได้สำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะทำงานโดยใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลค่ะสามารถยกมือซ้ายมือขวาว่ายได้เดินได้พูดโต้ตอบได้นะคะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งพระองค์ท่านก็ให้หุ่นตัวนี้มาใส่เสื้อกาวแถมที่หน้าอกเนี่ยยังมีติดตรากาชาดสีแดงมีเครื่องฟังของคุณหมอที่ใช้ตรวจคนไข้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อสร้างเสร็จในปี2502นะคะในที่สุดหุ่นยนต์คุณหมอนี้ก็ออกไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำการอยู่ที่งานกาชาดซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีเพราะเป็นของแปลกใหม่ทั้งยังสร้างด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนี้ได้ช่วยเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกาชาดทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงานมีคนเดินตามเป็นแถวๆใครๆก็อยากมาดูและฟังหุ่นยนต์คุณหมอตอบคำถามกันทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องด้านสาธารณสุขที่เจ๊บอยากจะเล่านะคะก็คือเรื่องที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนค่ะโดยทรงเริ่มให้ความสนใจโรคเรื้อนเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานนะคะซึ่งที่นี่มีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าที่อื่นๆพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโรคเรื้อนนี้เป็นโรคที่น่าสงสารค่ะคนในสังคมตอนนั้นนะคะหวาดกลัวกันมากถึงขนาดไม่ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเดินผ่านที่ของตนเพราะโรคนี้ติดต่อได้ทางน้ำเหลืองเสมหะแม้กระทั่งการไอจามค่ะสมัยนั้นโรคเรื้อนรุนแรงกับชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ในปัจจุบันอีกนะคะจึงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการเมื่อทรงทราบว่าถ้าจะเร่งรัดให้การรักษาโรคนี้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจาก12ปีเป็น8ปีนั้นจะต้องสร้างสถาบันวิจัยโรคเรื้อนค่ะก็ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคนติดโรคเรื้อนเนี่ยไม่ได้น่ารังเกียจจึงทรงให้คนเป็นโรคเรื้อนรินน้ำใส่แก้วถวายให้พระองค์ท่านดื่มทั้งยังทรงจับมือคนเป็นโรคเรื้อนเพื่อให้ทุกคนเห็นสถานการณ์จึงค่อยๆ คลี่คลายขึ้นค่ะจนท้ายที่สุดนะคะจึงมีการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวหลังการรักษาโดยเฉพาะขึ้นในปี2501จนโรคเรื้อนค่อยๆหายไปจากประเทศไทยในที่สุดค่ะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนมากงานด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทรงดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่กี่ปีโดยทรงใช้กุศโลบายหลายอย่างให้คนหันมาสนใจเรื่องการศึกษาค่ะโดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูงอย่างเช่นการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งทรงริเริ่มให้มีขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2493ค่ะต่อมาก็ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตนักศึกษาและนักเรียนทหารมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยและทุกครั้งจะทรงพระราชทานโอวาทดีๆเสมอเคยมีคนลองคำนวณปริญญาบัตรที่ในหลวงพระราชทานว่าเพียงแค่วันหนึ่งนะคะต้องส่งยกปริญญาบัตรที่มีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมและต้องยื่นพหัตถ์เข้าออกถึง7กิโลเมตรเลยนะคะเมื่อมาคิดแล้วว่าปีๆหนึ่งทรงใช้เวลาร่วมเดือนในภารกิจเหล่านี้ก็นับเป็นงานที่หนักมากเลยทีเดียวค่ะพอมีคนทวงว่าควรพระราชทานให้ผู้แทนเท่านั้นพระองค์ท่านก็ทรงไม่เห็นด้วยเพราะว่าการพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแม้ช่วงที่ทรงประชวรและบรรดาหมอลงความเห็นให้ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆลงพระองค์ท่านก็ยังทรงยืนยันว่าอยากจะไปแม้ต้องนั่งรถเข็นก็จะไปทรงตรัสว่าฉันยังมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นทำเถอะ
1: แม้จะต้องเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลังหากบักบั่นมุ่งหน้ากระทำไปจน

รรลุผลตามที่มุ่งหมายจึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความรู้และความคิดพร้อมอยู่ได้พิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงวัฒนาให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป

นอกจากการพระราชทานปริญญาแล้วยังทรงพระราชทานทุนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะคะโดยเริ่มจากทุนภูมิพลซึ่งพระราชทานให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนให้นักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงทุนอนันทมหิดลซึ่งเริ่มพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆค่ะทุนอนันทมหิดลนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าค่ะเพราะทรงเชื่อมั่นว่าความผูกพันทางจิตใจมีความสำคัญกว่าสัญญากระดาษที่สำคัญทรงมั่นใจว่าผู้ได้รับทุนจะกลับมารับใช้ชาติค่ะโดยก่อนที่ผู้รับทุนจะไปนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็จะทรงให้คำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศทางด้านการเรียนและความประพฤติชีวิตในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตทั่วไปซึ่งบางครั้งเป็นเวลายาวนานกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทำให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยไปแล้วที่เยาวชนจะเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและน่ายึดถือตามมากๆเลยก็คือการริเริ่มทดลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำซึ่งจะเห็นว่าทรงมองไปยังอนาคตแล้วว่าถ้าจะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีได้ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะดังนั้นเรื่องดินและน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านทรงเรียนรู้ในงานช่วงแรกค่ะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดนี้ได้จากเรื่องเขาเต่าค่ะที่ท่านทรงทดลองและศึกษาอย่างจริงจังเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีนะคะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลและโปรดที่จะขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆซึ่งยังกันดารเป็นถนนลูกรังเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นนะคะขณะที่รถจี๊ปที่ทรงขับด้วยพระองค์เองเกิดไปติดลมโคลนอยู่บริเวณหมู่บ้านเขาเต่าอันแห้งแล้งนะคะโชคดีค่ะที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาพบเข้าและช่วยดันรถขึ้นจากหลุมแต่เด็กเหล่านี้มีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ตัวเองช่วยอยู่นั้นเป็นใครจนท่านหยิบแบงค์ขึ้นมาถามว่าเคยเห็นคนในแบงค์นี้ไหมเหมือนเราไหมเด็กๆถึงรู้ว่านี่คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเขานั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะแรงเด็กๆก็ไม่พอเข็นรถขึ้นมาได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงต้องเขียนจดหมายให้ถือไปส่งคุณครูที่โรงเรียนเพื่อหาคนมาช่วยเพิ่มคุณครูเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะก็พากันตกใจรีบมาช่วยกันเข็นรถขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมแก่ชาวบ้านที่ได้เฝ้าและช่วยกันเข็นรถของพระองค์ท่านแล้วอุปสรรคที่พระองค์ท่านประสบเองยังกระตุ้นให้ทรงสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเต่าขึ้นค่ะความจริงนะคะพระองค์ท่านเสด็จมายังพื้นที่ที่นี่หลายครั้งแล้วและทรงสังเกตเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำจืดใช้ต้องไปเดินหาน้ำมาจากที่ไกลๆพื้นที่ทำการเกษตรก็ถูกน้ำเค็มซัดเวลาน้ำทะเลขึ้นทำให้ปลูกพืชไม่ได้ดีผลผลิตเสียหายค่ะช่องทางหารายได้ก็มีเพียงเก็บหอยขายเวลาน้ำลงก็เกิดปัญหาอีกเพราะเกิดพื้นที่ชื้นแฉะแบบเดียวกับที่ทำให้รถพระองค์ท่านติดลมจึงทรงคิดริเริ่มที่จะจัดการน้ำในพื้นที่อันห่างไกลนี้โดยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไว้ใช้กินใช้ดื่มทำการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะถือเป็นโครงการในพระราชดำริด้านการจัดการน้ำโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงลองแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่และถือเป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นหลักสำคัญของโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พยายามและใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตัวเจี๊ยบนะคะสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งผลตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มจำความได้เลยค่ะเหมือนท่านเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับเจี๊ยบอย่างนึงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งพอมาได้รู้เรื่องราวที่ท่านทำแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าท่าน

เป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องรู้ลึกรู้จริงและตั้งใจจริงและทำจนสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบคิดทำแล้วเลิกท่านคือต้นแบบจริงๆของคนที่มีความพยายามทำทุกอย่างได้ดีและออกมาดีเกินคาดเพราะถ้ารู้ลึกรู้จริงและทำจนสุดทางจริงๆอะค่ะซึ่งจะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทุกคนนำมาใช้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเชื่อว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆอะค่ะเพราะว่าถ้าคนเราใส่ใจที่จะทำอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกแล้วเราเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆจะเชื่อว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นเรื่องความทุ่มเทของท่านนะคะคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเหนื่อยแต่คือประโยชน์เพื่อคนอื่นจริงๆแต่ท่านทรงทำให้ขนาดนั้นคือประทับใจมากๆว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะอย่างนึงเลยที่จะเพิ่งมารู้ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแต่พอท่านต้องมาเรียนมาบริหารประเทศเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนสายศิลป์ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านทรงโปรดหรือเปล่านี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท่านทรงทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บางอย่างท่านไม่ได้ชอบแต่ว่าท่านต้องทำสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าค่ะว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนขนาดไหนก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีความเพียรเอาท่านเป็นแบบอย่างทำให้ท่านภูมิใจและรู้สึกดีใจที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้ประชาชนชาวไทยไว้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทำเพื่อท่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มงานพัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวและค่อยๆทำจากสิ่งที่เล็กๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานโดยไม่ได้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหากแต่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างบวกการทดลองในสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งนี่คือหลักของการทำงานที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

บทบาทเข้ามาถนัดการทํางานกับกลุ่มที่เป็นแกนนําจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนําส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทําเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทําต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทํางานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทํามันจะทําให้ความคิดนั้นน่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทํางานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทํางานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่มั้ยทําที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทํายังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทําดีเนี่ยไปทําดีร่วมกับคนที่เขาทําดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทํางานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทําแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทําได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทําดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทําดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทําโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สําคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทําเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทําให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทําให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 甲底剥离掉，啊，背无，
1: 这背，
0: 哎，假的，我操！
2: 嘛，就吃的，吃地价的，
3: 吃地价了，
2: 哎，吃地价的，什么地的，瓦屋的，我搞屋的，搿地的，
3: 哦，对嘛，我这里，
2: 搿地来哦，地下来个好价的，蛮久也光蛮大，哦，是大未来的，啊，这蛮久会，
3: 有可能地价的，
2: 也有可能地价的。
3: จ
2: ะตีเจ้าไปที่ขอเตียกูที่ขอเจ้ามาคุย
4: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะจับเพื่อนเลย
6: มาเพื่อสิ
5: เพื่อสิเหร
6: องั้นก็ลาก็ต้องชอบชูกัน
7: เป็นมาสักกุศลหนอตัวเล่หนอเมียจะไปมีหลีกันให้เหร
2: อมั่งไงหลีมั่งไง
7: เอ๊ะหลังไงดิ
2: มั่งไ
7: งมันยักกันยักกันเลย
2: นายยันยา
7: เริ่มมาเล
2: ยยังมีละเล่น
7: แต
2: ่
7: ยังมีมาหลีกันให้เหรอมั้ยยัก
2: นายยาหลีชีบุคีเนี่ยคือกะคือคือดีชีวก็ยังเอ๊ะขะเลมั่งไงที่เจ

0: tiệc khỏe má của em mà có má lâu chứ bụi
1: tôi tiệc khỏe má rồi không cả lời tôi được
0: khu lớp và chào lại mà
1: ồ lớp và chào mẹ phụ nhỉ
0: lớp và chào mù mù bài phỏ
1: mù bèo với
0: lên mù bài phỏ
1: cô mù bèo là lên má lâu
0: lên má lâu cô chưa có ngủ mà chú cô lên má màu má có hiu chứ bụi ยายันเนี่ยเขาคดีเชบาที่อยู่นี่ก็มองอาฮีเตียลินี่
1: จะขับเบียกอาฮีล่ะ
0: อาฮีเราขับไปเตียกับอาฮี
1: จะขับได้ลอยเลย
0: นี่จะขับได้ลอย
1: ได้เยอะมากเลย
0: นี่คือกูวิ่งก็ชนน้อยที่จอมา
1: ก็ชนน้อย
0: ก็ชนน้อยจอม
1: ก็ชนน้อยก็ปกติมาแล้ว
0: ก็ชนน้อยบ่เนี่ยมึงข้าเจมาแล้วกู
1: ข้าเจแล้วอาฮีล่ะมึง
0: อาฮี
1: มาตัวเลยอาฮี
0: อุ้ยยากูมาตาเวเนก็ดีจักชมว่ากูที่พักกูคือจุดไปมาไกลลิบุก็มาเพะวิวมาให้เชื่อแต่มาให้กูลิบุชื่อกันลาเชื่อกันชี้กันเลย
2: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
1: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม
2: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
1: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
2: ่ใช่ฮะ
1: เขาก็จะเรียน
2: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
0: กะจกวอติกาลีลีมากะกะกูอยู่ชุมกะกะฮิคุ
1: กะติโลกะฮุกะกู
0: นี่ติกะติโลกะฮุกะกูติพะกูเอคดีฝะปูยาคติยากูปองอีกูโดวีคีวีอานูนาชิกะกะจะจะจะจะจะจะอยู่อ่ะจะคิดเตเตอีเอเลเตวะกูโดฮาวีโออีนาชิกะจะจะจะจะจะงายามุเตเองอมีอะคะดาชินั่นเสียจะใจยก
1: อะยกมุดเตมุนี่อัปราสูร
0: อเอ้ขี้มายกเอ็มข้าก็ยังมากาคนเดียวหายยัง
1: เอ๊ะใครไปเช่นอะ
0: ไรเอ๊ะใครไปเช่นอะไรพอดีเช่นอะไรพว
1: กนี้
3: แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
1: แต่การไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
4: มาลาโมกมาลาโบเทวะปุปุปุปุซาปิติปุปิลาเวที่คอยมุกโอยบ่อมาราเทเจ้าตะบ่อจะเทปุปุเฉะ
1: ตะหลับตะซ้าถึงไ
4: หนแอลอยู
1: ่ไปละ
4: เ
1: อมองแม่เหลียอะไรเหี้ยอยู่ละ
4: มังอะเ
1: ฮ่ตีมาเฮ่เลย
4: เลี้ยงเยี่ยมมากจนแล้วนี่แกมาโจมาให้เว้ย
1: มาละแปะก่อน
4: คู่กับมาโจมาปะกับมาโจ
1: ต้นบุญฮิกา
4: หน้าฮิกามาฮิกาโ
1: อมาที่นี
4: ่มาฮิอาเวเชียถักกะ
5: ปนเดิน
6: ชื่อปนเดินไงปนสอปนส
5: อปนเดิน
1: ถ้าติดปุ๋ยโรคปนโรคเดือดปกติให้เราเท่า
5: ฮะ
1: เท่าปกติ
5: โชยะ
1: อ๋อตัวจะเข้าหรอข้าขอเลยมาติดเลยไม่อยากขอเที่ยวเลย
5: คุ้มมาเหมาแหวะ
6: คุ้มมาขายะ
3: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
7: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตาม

0: การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.จะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เต็มรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
0: ครับผมแบบ
1: พิเศษผมไม่ได
0: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
2: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
0: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: แสดงว่าครูเพิ่งมา
0: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
2: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
3: มาจากก็จะแย่กว่าค่ะมาที่ผมมาถึงก็เลยมาถึงแล้วเจอมาเหมือนเรื่องก็ค่อยโผล่มาอ๋อเจ้าน่ะไปค้าก็ไม่ได้กูท่าปุระท่าก็งาล่าหูเจ้าสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดท่านหนุ่มควันหลวงเก่าต้นน้ำแม่หาหน่วย25ก็เวียชะสุดที่เจ้าเลยจะมาหลอกเลยจุป้าก็พอจีละเลยอาชีพก็ยังคุ้มกันก็เชื่อเลยก้ามือจะเชื่อวิลี่ที่กาวีเชื่อหัวเว่ยเขาจะเชื่อเลยอุท่าเขาจะก้ามือจะเชื่อวิเขาจะเล่ากูพี่วิลี่ยืนยันค่ะแต่เราแต่วิชอใช่ไหมเฮ้ยหนึ่งวิ่งอยู่กูพี่วิยี่อะไรก็ดีพี่แหละที่กูยี่ก็ฟิจิปาลาไล่มือคอกับมังกรเชื่อชูเกาที่ปีกกับมือคอกเชื่อมังกรโชว์ที่จุดท่าวิชมองจูจีก็ยืนได้แล้วแหละคือแหละปี25ที่แหละชาชีชาชีชดไทยก็กูจุดได้แหละท้องเหี้ยแหละชิน

0: อ่ะพี่มา
1: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
0: ้จากที่เชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจากน้องไม้ที่จืดเลยจากน้องนิ่งกุยนี่อุ้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะลี่เด็กก็ห่อแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชิอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวอสิวินเนี่ยมีเสียตีมากามาก็ขอมาจ่องมือเว้มือเว้ก็งาคือทั้งหมดทั้งหมดได้ปลาจะยกชิมาปลาท่ากูมือเว้นะจะมาหล่อมือเลยจะมาหล่อกูรอตากูวอลโตแล้วหนูแยกเขาลูกวอลโตแล้วมือมือของปลาเจ้าไปออกอ่ะกูรอตามึงชิชอบฟังเลยใช่ไหมชาวฮาตีใช่ไหมออกไก่เสียเละมึงตีกันตีปลาเจ้าเลยกูจะยกชิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอรอที่ปีที่กันที่ลอยพระลากปากกันโจวีโอ้ชีวิตเละยกชิออกวะหูวะหูแล้วก็ติดเชื้อวีนี่หูยาหูแล้ว
1: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
2: ก็จะเรียนจบเลยนะสุดท้าย
3: เรียนจบแล้วจบก็ชอบน้องก็สิบวยันแอ้มมาละก็ยังชมว่าจะมาก็มาพวกก็ยังก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะมายันแอ้มมาละก็那个皮包烟那个嘛啦，烟那有个皮包烟，人家吃不哩，我们说去开土的呢，也开土的，就莫包。嗯。这泡泡开药，干嘛带黑个个？嗯。人家提来木家巴家伙，开这条开来，喝个个药，苦个这泡个开来烟那嘛嘞，他包来开提起来，包胡开煮个哩，包煮个我们哥就搞对个，叫烟那开家个嘛黑嘞。หมอที่เช็คขอจิบุจิงอายะคือใครก็คอยนุบะเช็คเลยคือดีไกลเท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาที่คุณ
1: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
3: เด็กมุกคือจะเตะจะหิ้วก็คืออใช่เลยที่กูเนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาประตูยกประตูยกมากาวเนี่ยมาลุยเลยชิดยาอยู่ปากอีกยาวขาดยาวสิบุ
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
3: ยาไอ้มาเฮียวมาชิดข่าวสิบุสิ่งปอตชิดสิบุมันติดชอบพักจะชอบมาใช้ชิดจอยก็มาเฮียวที่บอกว่าที่เอาโม่คือที่ข้าที่ใครใช้ยักษ์คือข้าเขาใช่มาที่ใครข้ามาชอบไ
1: ปเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
0: ้อย่างที่ปอยาเอ็งสิทธิบาลเลยที่ชี้ก้ามากติปอยาลากาเลว่าก็เอาใจไปคิดจะที่โจวิวก็ติดจักรมาเกาะพื้นผีคิดจะเกี่ยวกับมากที่ที่คือมาโจวิเอ็งลีไก่หัวปุ๋ยไก่คนนี้ขี้เวหมูไก่กูพอปล่อยมาเลือกเจอหมูกูหมูมึนหน่อยเฮ้ยหมูกูได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจไปหุ้ยลูกกูเล่หมูเฮ้ยกูอีเจ้าแต่กูง่าแขวะวิ่อไก่ปืนมาแผลเวอำจ้าหองแล้วอำผือเราก็ปล่อยมาหมูจ้าหองจ้าตีเวขี้จ้าเวอือเวนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อเวนี่กูหมูเฮ้ยเชื่อวิ่งกับโจวิวมันเหนื่อยที่เควิลี่
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
3: แล้วก็เข้าที่อยู่อุ้ยอุ้ยอาชา

0: 自己烤开胃药，那烤烤对了，苦大了了药。我去烤泡胃了的，怕我明天不泡胃。天天在搞改搞开胃药，搞改不嘛哈？有开嘛？你那个改不搞切切过？我没得开嘛？你那个好的苦，好的苦不啊？俺们带我个搞开嘛？你个？就不等你个把家交了呗？没个烤改了，开了这也搞呗？啊，都要你，都要你妈干呗？
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: ก็ที่ได้มูเฮวิออยก็ติดชิงกิโลก็ได้แล้วมืออีกคือก็ระบาดยากไปชั่วโมงการระบาดเวลาจะจุ๊บพออีกก็มาจ่อยากไปที่กาวิอ่ะชูเฮตุก็มาจ่อที่พวกนี้ก็ชูเกะที่จะฝันเลยที่ใครปีเชวิวที่บอกที่อาเกะนุ่งงานที่จะจ่อนั่นที่โอ้ยอะไรที่กาจะตัดดีกว่าโอ้ยอะไรที่เกะที่นี่จ่อพอยก็ใครมาจบอีกชิ้นเฮียตีใครตีสิกาคัดยาวเยอะแบบนี้ตีอย่างนั้นก็ตีเลยยาวก็ต้องมาเผาใครตีอ่ะก็เฮียเลยข้าเชื่อว่าพอหุกจะจู้เราเลยแต่เดี๋ยวก็มองห้องจะเฮียกับเฮียชาเว้ยนี่ก็ชัวร์ชิดตายหรืออุ้ยตีอย่าหึกันก็งั
1: ้นในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นตำแหน่งของพระมหาเถระผู้ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงอาราธนาให้รับภาระพระพุทธศาสนาเป็นธุระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และเป็นประธานแห่งหมู่สงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรตำแหน่งสังฆราชนี้ปรากฏหลักฐานว่ามีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยยังเป็นพระมหานครราชธานีและปรากฏมีอยู่มาตลอดทุกสมัยนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งปัจจุบันแม้ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่โดยที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงอยู่ในพระราชสถานะองค์พุทธศาสนูปถัมภกการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจึงเป็นพระราชอำนาจโดยเฉพาะดังที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2560ได้บัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งและให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารสิ้นพระชนลงเมื่อพุทธศักราช2556และได้จัดการพระ

0: ชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเป็นการแห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ครั้นถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชตามโบราณคติยราชประเพณี
1: พุทธยามติพุทธัง
0: สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปนี้เป็นพระมหาเถระผู้เจริญด้วยพรรษายุการเป็นที่นับถือของมหาชนดำรงอยู่ซึ่งสมณศักดิ์อันสูงทั้งในการหนึ่งได้เป็นพระอาจารย์ถวายโอวาทานุสารในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกไปทรงศึกษาวิชาอยู่ณเครือรัฐออสเตรเลียและสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เมื่อยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระปริยัติกวีเป็นพระธรรมทูตอยู่เป็นเหตุให้มีพระราชศรัทธาในวัตรปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งนั้นโดยอนุโลมตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในท่ามกลางที่ชุมนุมสงฆ์อันประกอบด้วยพระเถรานุเถระผู้เป็นพระสังฆาธิการปกครองสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ใบหน้าอันเปี่ยมสุขของพุทธศาสนิกชนที่มาคอยอนุโมทนาในพระราชกุศลรอบบริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดจนมณฑลพิธีในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศคงจะเป็นพยานได้ถึงความปลื้มปิติของชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงคุณสมควรแก่ตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกผู้เป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นหลักชัยให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

0: การที่เรามีวินัยก็คือเราต้องการให้สังคมเนี้ยสงบสุขการที่เรามีวินัยเราต้องไม่ต้องการให้เกิดอะไรที่มายั่วยวนและทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นทางด้านอารมณ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เราสามารถทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามที่มันผิดไปในทิศทางที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มาวางกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยขึ้นมาหมอเขาจะว่าใช้หลักการอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยร่วมแล้วก็วางข้อตกลงร่วมบริบทท้องถิ่นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันกติกาจะว่าไว้อย่างไรวินัยมันความหมายคือตรงนั้นวินัยไม่ใช่หมายถึงว่าข้างบนคิดอย่างไรคนอื่นมีหน้าที่ทำฉันไม่ต้องมารู้เหตุผลแล้วก็มีหน้าที่เดินตามอย่างนี้อย่างเดียวอันนี้มันไม่ได้สอนเรื่องของหัวใจความเป็นประชาธิปไตยร่วมไปด้วยเพราะหมอเข้าใจว่าความที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องในลักษณะนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมา
1: ครับคุยกันคนละมุมเลยครับ